0: ศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
4: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโมทย์สุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
6: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
5: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
8: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
7: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยครับรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี
0: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาร์และแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2 องศาเซลเซียสJMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
0: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนิสทัวร์ J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชยาพักศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชยาพักคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัจฉินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วิรวิทย์กำพุทธชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวิรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27ถึง31มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิง ช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรู BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อะเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
15: 1 นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย 1. เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ 2. ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50 เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคาโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลย คูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
1: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
18: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสื่อสัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI คลาวด์และ Big Data ซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ Possible Next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
20: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน นไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะวันนี้เนี่ยเรามองประเทศไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
19: ์
20: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา productในการที่จะทำเรื่องของแพคเกจจิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งและการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัวเน็ตเวิร์กหรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
19: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
20: ครับผม
19: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
20: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งประสิทธิไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
19: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขาว่า possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
20: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่ที่ คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพวันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยผู้รับไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
19: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
20: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่า

0: ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานเนลของเราเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
1: ครับอีกจุดแข็งนึงครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
0: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของแล้วเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS Run 2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น E-Certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS Tracking กับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ track นะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เรา track ด้วยEMS นะครับโค้ดนะฮะแล้วก็
1: ใช่ไหมครับนำหน้า
0: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
1: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
0: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทยรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
1: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่

0: ชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือ Long Winโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
1: ้เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
0: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
2: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สนับสนุนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลคอลคอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลคอลคอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อให้เราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการดีมากท่านรองครับ
0: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานแลกค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียน แล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
7: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
5: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
10: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มเควตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเยเนอุ้มเขื่อตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจอจอยเรนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่อย่อจอนาลูเนื้อเกลือเนยย่อเยอะบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูยมือจอซาดูลันยาอนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูจียงลังในญานีอุ้มลัวแม่บาดประชาชนยาอุดูจันนองเดลเลอร์แหน่งาขวงเกินีลูกุมยากาดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจอเหนือแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบ J E เฮอเดออโมบาดาเนอุมายุญญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มญีเยงาซุ้มงางาปโยดามอเดอนากาตีโกจำยอจำยอนิมานาโกนาลูเดอนากาติซุ้มญีซุ้มโยกานาลูกะดูเมเด
3: อายุเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเอออายุยูโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีนิ้วนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซุ้มมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเออโกแย่งา

0: 오보다자
1: 오보쇼퍼
0: 말송카
2: 꽉와
0: 녀어송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนา

后来人家的车不用救，阿弟妈救了车比，后来过来过来没不拉稀了喝酒，也不表来碰到你妈爷爷，你他妈爷爷我拿路来还你说过你，哎呀对过路爷来呢，我来跟你拍通，普通就来妈爷爷啊，阿你们都来台碰那过你皮卡杜那老爷爷。nga phuna koni didana nga phuna hala nga go pa se chelo mai le go pa jo mai ya nyu a jena koni chemu khama lo ya nyu he gane ta nga ma ne myo du le da ne mai ya nyu ko bya re a ji re mya ti ko lo nge la na ga pa yo chi che mi ne lo ya nyu he ga pa nga ma ne myo du na sathani vithayu ka chai sia he pathe thai jwa chem mai samnanga pacha sampan thi 3 kum pacha sampan ยังยูไม่น่าคนนี้สวทเชียงใหม่แล้วไงยังยูน่ายังยีน่าหันยาพอน่าคนนี้บอกเกลือกคู่มาคอแล้วก็คู่อะไรยังยูพอน่าคนนี้เอ็มที่พายุยาสิเชกกิโลเฮแล้วไงยังยูน่าเฟบุพอน่าคนนี้สวทเชียงใหม่เอ็มที่พายุยาสิเชกกิโลเฮแล้วไงยังยูน่าไอยังยีจะกาจีจะน่าคนนี้ดูช้าช้าน่าคนนี้นักคนนี้จะมีงาซุ่มยี่สิโกจะมีสี่และงาใหญ่ยิ่งเฮน่าคนนี้จะกาจีพูดละลูน่าคนนี้ก็ไปทุเรียนแม่ใหญ่ยิ่งนาทีต่อพอแล้วยพอนักเรียนหัวใหญ่ยิ่งแล้วฟิบูพอก็มาแอบกือพอก็มาแอติดต่อพอก็มาแอแล้วบลาสีน่าคนนี้อันนี้ยงอันยานาคนนี้อันนั่นแหละที่สีจืดนะที่สีแล้วกูรู้พาลอยอย่างนี้อีนั่นคือสีน่างาจืดว่าคางแล้วว่าพลึงหาแล้วโยจอน่ากูรู้ทับผู้ละมาอย่างนี้น่าใจที่สีน่าพาแล้วกูรู้เดี๋ยวที่อ่ะกูรู้พาแล้วไอ้ชาไทยลงอันยาจืดน่าดิมาคานเลยพายดันเนมาอย่างนี้ดิมาคานนั่นนั่นน่าคือกระงาอย่างนี้เยสีบลามันที่หูรอน่าไทยพอน่าก่อนนี้ว่าคางอันนั้นนะคนนี้สิงหาคมนี่พังอายะกูเชื่อว่าลอยเงี้ยวเงี้ยวสกุลนี้จะกัดจีเล่เลมทานเนี่ยและจะกัดจีเอ็ดานเนี่ยจีมีอันนี้จะมาเงี้ยวกูมาเคลมินาดูชาติบุ้มเลยบินามาเงี้ยวดูชาติบุ้มนะคนนี้ที่ปูพยาธิพูน่าและไงเงี้ยที่โคโรนาดามาเงี้ยว

0: 很可爱。
1: 那你阿叔阿干呐，阿都好干吗？那你跑啥的？

后来人家都吃冰酒，当家里那嘞，等俺刚买了俺爷爷，苦大那长他俺爷爷，爷爷过年那表都了爷爷，刚那等那家家姐嘞，他们他家嘞，哎，等你妈爷爷，可把他们他们那过年。Gap a jilla, gap a yamola yen you. Mukata pula jang a loy in you, Mukata pula. Mukatanga laga jigato, hagu pula guna, coni, paham, jangalo, hagu pula gu. Who bane ham pula, mujo, the lois on the murkolo, hagu pula name, my jum, the loy in you. Ba ham pula joying a ham pula lina jalina coni. Ayoma, if I find a less you chotanga loy in you, tipuana, if I find a suchota, the lejanga. Kalau jangan aku nak dima kuca, aku pah, ayo mana bila tu je yang ayahnya kuca le, yo kakak le kau jangan lo, jadi mana kuca tu mungkin yo hehe le, unyu kuca jangan lo inyo, na aku pah ni teji la na, aku pah di mana ya hong ayahnya la na he, la na jo na di mana ni teli nge, meja di mana madu la nga, na la na madu tu le yo thana lo inyo, di mana tu modu tu yo cece mi lo meja tu, di mana le, kalau ถูกปะล่ะนามาจูน่าอย่างนั้นนั่นเลยมาจูน่าที่มาเลยที่ปนัดดูละไงอย่างเงี้ยก็ปะที่ปูก็ปะดูบิโมเลยหรออายุน่าจะขอน่ากว่านี้ชอบบ้าชอบบ้างอ่ะชอบบ้ากว่านี้มีจันเนดูน่าอุ้มยาจีบเรียนยามีอุ้มยาจีบใครยามีอะไรเงี้ยที่ปนัดสมองกว่านี้แล้วใช้ยังไงอย่างเงี้ยสมองปุ๋ยละที่อายุที่โลมังเป

รัชยาบอกคำอันเลืองอาเดะเบาใจมาดูเลืองอาเลจุมาไม่รู้หนอหาที่ลายว่ายาสาวเลื่อมังงาเยื่อเจ้ามังงาเล่และนิมือชาเจลาลงอะไรชมาและนิโซจึงมืออชาลุเอเจลังอะไรนบเขามามึงมาลานยาลมโลนหาจิวแขมามึงมาลานยาลมนจอกแขงในชามาชัวเดินยาลมนบจิวแขมามือลังเงียจุดดอกเทราชามาเลียลาเทียดอกเทราชามาเลียลูกยืนเทมาดอกเทราชามาเลียลูกยืนเพื่อที่ดอกเทราชาเลี้ยงดูมีชอบสงสารน้องเลี้ยงช่างดูมีสงสารเลี้ยงยาลูกบีโอมีลูกน้องชาลูกมาบีไอเลยแม่ลูเลยอาชอลังลาข้อมาคงยาลาอาชอลาบีลายงาลาข้อมาคงเลยยาลูจะชาลังลาลามาดาเลยยาลูนบจิวแข็งมามือลังเดมึงเดนหาจังไงยโลกมาพังมาเบิ่มโลกแค่ยอจังไงโลกมาพังเล่โลไม่กูเชยอจังจันทร์ชื่อมาป่าเลยเจไม่นหาชาปูชาพามัวเชื่อมโนะไม่ใช่ปูชาพาลูเอมัวเชื่อโนบุจะไม่ใช่ปูชายพามัวมีดังดังเชื่อมาดังลินเดอชัวดังนั้นชาวมาดังเลนีโลจิงาระดังนั้นชาวดังเลโลนาเดนบุมาขอดายบิบอมาเลมาเอมโลที่ชอบไหมขอมีอดายบิบอมาเลมาเอที่นั่นมาขอมีอดามีดีชีเลยมาเลยมาเอโนบุติโคมาโคมิอาจะโยบีโบมาเลทิมยามาโคมิอาจะมีบีชีไอเลวามาเลนิโลมิอาโลจิงานิลาเอนิมาจะนิอาโชมา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการโซลูชันใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ ู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็สปสชชเชตาชัววาสีตาลมือพัดดวดขี่ก็มินีแน่จ้าดอลเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วประเสริฐไผ่ยะห่อมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในหลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นคีนีประบาดชนะเมแวะตาประสบูหล่อตาไซชีตาชาซาสุกโลกนุปูติเตอร์ตาชาเลเล่ประบาดมาเรเริ่มมองเห็นรอเทสีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอประแล้วนี่คือชีแจซัวพอโกประเปรบาดอมาเจลาซาเซบาประบาดชาทาราซีเมียปัจจุบันชา HIV ดอกไปแล้วคือกิโลตั้งแต่ซาซัวกุดอซีกว่าอัตราเลือดสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053285355สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็งานเดียวก่อนเดี๋ยวเรา
7: ดอปูแวปากยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดึกแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นาะโอมิโชเปอร์ดอปูแวมูกาพาตีพูพีปราโดกนาตาโพปกว่าดอตาโพก็กะแฮเกโตกอลอซาลีเนาะตาเชื่อก็ต่อมูกอคอควินารีและตือเลออนาริตชีตลอดตัดเลเลสอวทเชียงใหม่ AM ตะกะโทนวิกาญยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เวกีแมนอตุกลอซาดยาดีเจเสมอจอสซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดดอปูแวซิโซโดลอเฮกิเฮบาลอซาเซดบลูลัดโลเจตากาเลอกวาดอกาเลอติสอออนไลน์อปูเนาะ Facebook อปูเมเกTikTok อปูเมเกเนเฮเฮกิเฮบาลอซาดยาเซเฮเฮกิเฮบาดิเลจาลอเฮกิเฮบาดิซอเลเฮเคโดกนาตาสวิเซเจเทลาเลนแฮกิโดกนาตาสวีแฮกวาดอปราอาทิจาขอเลยปะเฮกิเฮบาลอซานิลอตากาเลมิญอนือดิซอเลกนาเลวิทยุอปูโลบาโตโดโตโจลอซาเดยาเดเซดอจิหนอวิทยุ AM ตึกโทลวิกซานยี่ชิคือกิโลเฮิรตซ์เนโตโดโตโจเลเบอร์โทรศัพท์ดอกอันในคันนึกบาโทรศัพท์แฮคอเลอร์053276007วะแซเซคีนุ้ยคือวาวานุ้ยนอตัวโดดตัวโจลอซาดยาเซ053276007นอเกลอซาโกมอสก็ไซทอมโบล่ะบาตินินีได้ปือพอมลาเฮตโตกอดอปูแวบาตินินีได้เฮเลยามุกอดอปูแวเลอร์ติ๊กตอกกับปูดบลูลากาจ้าเวดะเอเนเฮลไลฟ์สดก็มือนี้เมดี้เลยจ้าแล่เต้คือดอปูแวนอเต้เมกก็มือนี้เจ็บอ่ะนอบาตินินีได้เฮตุกอดดับเบิลแวร์ซิโซโดเน่เฮไลฟ์บัตบลบบเมื่อเลิกโทรศัพท์ดาเวปก็จ่าโทรศัพท์มือถือดาเวจันนี่บัตบลบเน่ตุนย้อนอื่นแล้วผู้กอบ่าโอเจเนาะบัตชาไม่เมื่อเลิกดิซอฟเฟซบุ๊กกับปูเน่ก็มือฉีกอฮาร์เดอร์ไลฟ์สดเปิดหอมาจากเลิกบัตนี้นี่เน่ปื้อพอมูลาเฮตุกอดดับเบิลแวร์บัตนี้นี่เราต้องกอดเลยยาเนาะบัตชาอัพเปิดหอก็มือนี้เนี่ยไม่บาซาเคโดกนาตาสักเบียนเนี่ยไม่รู้บาดิซอลเลยแฮกวาดอปกาเดอร์แฮซีก็มือนี้หรอแต่เชื่อก็ต่อรอคอในควินารีอัปเดตชิแกเลติเลอันนารีเตชีมือฮาร์ลอปาเดอร์ควินารีเลติเลนุยนารีก็มือนี้อาเกตันลอร์ดตอนเลอร์ดิซอลเลอร์ปะทึบโขดรบโขดเมื่อเกลือปะกากระหลือปะกันยอแฮกนาสกอเกลือปะกระหลือกระทาดะเวแฮกฮือกันยาเกตาสอตาแซดิซอลเลอร์ปะกระจากกระหลือกระทาเนาะขึ้นหน้าดอตากึจอขึ้นหน้าดอตาตะมีเกได้จาเกเปิดแต้เทปากญอเคลือหมอเนาะเตเทปากญอละซิซิละกึตลอดเลหลอซาดิซอลซอกบอกอลากบอกพุทธิเลตากโตบาทิทีบาสั่วเมอดิซอลเลอร์อามีอาจาปาตลอตัดเลเล่นปาอุเล่นในตอละทาคอปาสั่วเมอตากโตได้จาเจปาเลอุเล่นหลักคอปาสั่วเมอตากโตได้จาเจดีแนวโคเนบาทิทีเนาะตากโตบาทิทีเนบัตเตอร์ตบลื้อเลยตบลื้อลักกว่าเนาะตบลื้อลักกว่าดิซอลเลอร์ก็เห็นเมื่อเลยดอปแวนนับเปิดตากระจกเลยเปิดเตะเสร็จผ่านนี่เนาะเนื้อเคดอกนาตาสวีเดเซแฮตโดโตโจปาเฮกิเฮบาลอซาเดเซแฮเชอร์เนปาตาบอบบาตากระจกตาเดเซจิเนาะตากาเลอร์ตาบอบบานตาไม่อุดเชอร์คอลอดช็อตอะไรเล็กกว่าดอกการเล็กออนไลน์อะปูเนียนย่อมอ่ะเชื่อคอตากระตัวอันตาเดี๋ยวพวกพาร์ทอนมีนิสซาเนื้อเก็บกันตากันตากันเล่เนื้อเมื่อเนื้อทิศตกเนื้อเมื่อเนื้อเฟซบุ๊กอะมีดิเลจ่าเล่เนื้อเกวี้ยเราตากระตัวดิเลได้จ่าเล่ได้ไปพากันนาได้ต้นหลุดขึ้นมาบ่ะเนาะมีไว้ด่าเลยริมแม่เพื่อนตาโอ้ยด่าลอดตีลอดแช่นตากระเชื่อคอได้ไปสี่ยาลอดตีลอดแช่เนาะดิเนียคนนี้เด้อแฮกเกอร์เราซากุมมอสก็สั่วเมื่อเราซาเสเมื่อดิเลได้จ่าเล่แล้วก็เก็บดูเก็บโขดแล้วตื่นเลยกาสีโพคอพัวก่อนนี่หรอตลอดตัดเลอะอาเกเลอะนตากอกันเนี่ยปะเกเลอะอาเกเลอะประชาชนอัตตาเนาะมีเวดาปะกอเลสถานที่ปะกอเลหน่วยงานราชการเนาะมีเวดาเลปะสีโพคอพัวตากอกันนี่หรอเนาะกระจดแต่พัวตาไม่เตยยอนในอาเกตลอดเลกระจดแต่พัวตาเนาะเด้อแต่สวีแล้วจะแปลคือดับเบิลแวร์อาโตโคดับเบิลในมีเวดามือกันเนาะเมโฮซอดอปูแวมก็อามามิเลอร์ TikTok เทวดาดวงเนาะดวงตระฮอคอดเลอร์พิชยาเทวดาพิชยาพรเนี่ยแกปากุปัญญาเลเวเมโฮซอจิ
บาชาห้ามมันหลุมมันเลี้ยวตาเล่นโล่เนี่ยเล็กเกมหมอกอะเนาะพยาบาลพยาบาลเนี่ยไม่มีที่ซอลุไปปู่ปาบอกก็เล่นหมอนี่หรอเกมหมอนี่เนาะพยาบาลเดอเล่นวิบอกก่อนนี่เล่นบรรจุเลยนี่เดอบาคาคือตาพี่ตามาเดอรอบากก็บาบรรจุพิเลตตอนแหล่อาริกก็ต่อมือดินีเนาะมือดินีเดอเกี่ยวขี้กระดาษเลยก็จะสีคอเสจีบอกก็เลยย้ายเนาะไปย้ายเสียขอก็เดอเลยบาร์กาการเนี่ยอัตชั่วโมงจะปอดท่อแบบนี้โอ้เจาะบรรจุบรรเลงบรรเลงโอจอดจีเลสีเลือดคอโอจอดจีเลือดหมดหรือเปล่าเดินเละเดินเละแบบมันเลยมาเกิดฮัตดอเจลเขียนแต่เดินเห็นบรรจุหรือเปล่าโอ้เจ๋อเนาะที่เนี่ยคนเนี่ยอาจีน่ะเกินเละหรอเจ๋อเนาะเละก็คอดมือดินนี่เดให้เกี่ยวขี้เกี่ยจันนี่เนาะบัดนั้นน้อมเลมาตัดเลือดกอดเลือดมุกกอดกันมุกกอดกันเทวดาเฮกิเฮบากอปากูปัญญาเลมาตัดเลือดกอดเลือดเจ๋อเทวดากอดเธออืมอันกอบการเล่นมาตัดเลือกกอดเธอในอาร์ติกิเลยจุบึกขอนแรงเร่จุบึกขอนแรงเนี่ยก็โดนนอนเลือกกอดจอเตะเนาะบาดนอนเล่นมาหลุมมาแล้วแต่เลือกกอดเกาหลีญี่ปุ่นเนาะกอลลากกอเนาะอิสราเอลเนาะอิสราเอลและจีเนาะเดอร์มาจากตลอดตัดเล่นบาดตอนนี้ดิสโซเลอร์อัลลอปรีเจาะเนาะตัดดื้อเสื้อตาไม่อดถอดนี่แหละที่เราไปเฮกิเฮบานะเนื้อแล้วจอจิเลอร์น้ำหมวนน้ำปลาเฮกิเฮบานาเลอร์กว่าเชลันในคีเกเกเดปูแพลตตาตาซ้อมมือเดนี่ผ่านในหลบผ่านในเจเขาก็เดแต่เชก็ต่อเม็ดตือเลอร์กันยากกว่าอีบลอยอีดือบาเกโคคีเกเลสิลคอเดเกดิสโซเลอร์เกเลเกดิสโซปะตาอุตาซึร์กะเนาะเกช็อตหลบเกช็อตเจเกจ้าถอดเกปะเต่ามูลเลือกกอดจอเตเลอร์เลือกบทีประกอบดาเวเลือกอัมมืออักขือปานีเนาะเฮกิเฮบานาโกะแค่นี้เนี่ยเกตาเชื้อต่อเลยบาอุจจือเดโมปาปูแวมือกับพัตติโตกอตาก็ตาแค่โตกอตาติตาจะมีเกลิจักเกลเกกจอกจอตัดติเลยและเปิดท่ออุเวดาโกะเนาะก็ข้อเดมือเดนี่เกี่ยวโมเกี่ยวป่าดินเนมอและเกดอเลตาสมือซามือตาสวีดอแต่เวดาเริ่มตาแหละข้อตาเอเริ่มแม่ตาลอเกมือซาสิทอนอัตตาสวีเนาะ

ลีนอตาสวีเลอร์สุยเกินยอมุขอดอปแวคือดกนาเวดาเตเวดาและสแลพิตามาตาเกตือเดตาบริตาตอซาตาโมกนาซาตาสวีเลอร์สุยเกินยอขอในบานิสักมีล่ะเตเวดาดิเนเนาะกนาดอตาสวีเดสักวีตาเดสักมีเนาะสักมีกลางทะเลใจอ่าวไทยแล้วอุซีพูดรอบอะไรเนาะดอปแวอาแกพูดดจารีเราซะอุลเลพอนอคีปันนี้ล่ะเนาะมีเรื่องนุ้ยล่อมุลมาเด้อเนาะแต่นี่ยาแฮปเปอร์ดอแฮตัวโดดตัวโจบกันได้ผู้สุขคือซาคือตาเนาะบาก็คือเลิกคือลิสอกรเลิกกรมอุตุนิยมวิทยาชิกเตคือดอปเวชิกแกลอชอดอเวเลอร์ก่อโจเตสุทาคอปาร์ปาอีปากอยดาเลอร์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนาะดิซอเลอร์อาเชื่อความในการตัดขึ้นจอดยุ่ยเนียต่อปูเตเวดายุ่ยนีเนาะจ้าถอนเลือดนิญญาอิเลสวมเมญญาปานีบาคาคือเลอเตกุปาบาคาคือเลมุขโขอัตีมุขโขจูจานีกจูเวดาชีราชิจราเนเมกว่าและกว่าเกตัดนิญญาอิเมเกโลกอมเมเกเนเตเวดามุขโขจูตุปออาดีมุนอดีบาเนาะก็ข้อในตอนนี้เริ่มวันที่6ตอนเดียวมือนี้มือซอวันที่6ในตอนในมุขโขเกให้จูราเกดอตลาดวันที่7จูราเจวันที่8จูราเจตะบันเลอข้อยุ้ยชีละติเลอข้อชีเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี่เนาะดีนาโคเนมุขโขเกให้จูโดเกดอลเลอร์วันที่6 7 8แต่เวลาดีเนี่ยเหมาะแฮบบะคือปื้อพอแบบโพฮัดทอฮัดลอเดอเลตากิตาฮักกยอกยอดเลมึดเลโบอควนตามิบเลดปาเตเลอร์สั่วเมื่อเต่ามูตะเลตะกีเลตะกึจอกึจออะคนเนาะตะกึจอมิโอถอละซอนดาจึกเฮเตกึดอปเวเนาะอะเวรอตะคับบาก็คือเลบัตรประชารัฐปะเหตะชึกก็ต่อเลปะกึบายื่นอุทธรณ์ตะกะเลเนมีนะสาปะเตเวดาเลตกอตะติตาบาก็คือเลมอตอตีโอเมเกมอตอก้าโอเมเกอันนี้บาชึกถอดอนมีนะสาละซอดบลอดอเลมาเลแอปพลิเคชันอะปูเซเจเนาะชึกถอดมีนะสาดิสอลเว็บไซต์เลอร์ประกอบด่าบัตรประชารัฐเนาะบัตรสวัสดิการอัตาเนาะเดินแลเสียเจหัวข้อในตอนนี้เชื้อต่อเลือกออนไลน์อปูวีกับช่อดอเดอร์ประเหตุเชื้อต่อเลือกแลกขึ้นในเอกสารเนาะขึ้นในเอกสารที่คันในมีเวลาเลือกเมื่อเนื้อตัดติดตามไม่อุบัติก็คือเลือกโลอัลลีเนาะโลอัลลีนึกจะลาซาเอ้นึกมอตอตึมมอตอการเนี่ยอันนี้เลือกลันเลือกเรียบเราจะต้องเหนื่อยส่วนเมื่อเลยบะอันนี้เนี่ยเชื้อต่อชนในมินิสารและออนไลน์อ่ะปูเมื่อเล่นพ้นในลีเชื้อต่อในนาเซส่วนเมื่อเล่นบัตรประจำตัวประชาชนเนาะเชื้อต่อต้าเดี๋ยวเขาข้อในบล็อกเนี่ยไอเหตุเราเชื้อต่อเล่นก็บ่าแลกขึ้นในเอกสารเชื้อต่อกี่ดอกเอกสารเด็กคันนี่เนาะแลกติดเล่มมือนี้มือซอวันที่30กันยายนเนาะพาสิเนี่ยดีนะข้อเนี่ยนั่นลบบัตรปุ๊บจือบ่าเกเสียเจแต่เชื้อต่อดีโอ้ก็ดีมาจ่าเลยนั่นไม่แลกลบบัตรแล้วคุณเล่นเวปูบัตรบล็อกนั่นบ่านั่นตลกแลกตลกเกี่ยวเมียบาเลนลอแล้วคุณเลเวปวนตาเลนลอต้าเด้อแลกในเอกสารบาคาคือเลอลีจาดิซอลเลอร์นึกบาแลกแลกเลอตลอดตัดแลกตอนนี้บาคาคาตาบาคาคือเลอตลอดโลอันเลียจาบาคาคาตาบาคาคือเลอปากอลเลอร์อามิโอเลอแกปาโจโพบาชาตะแกเลปาโจโพนอบาคาคาเตเวดาจุบุคอลเลนเนโดเตเลอบาแลกแลกเลอธนาคารตาโอจินอเดแลกแลกก็มีก็ข้อนี้มันในเชื้อถอดกี่ดอกเอกสารและตือเวดาเริ่มมือนี้มือซอวันที่30กันยายนเนาะก็ข้อเดิมปักเกอร์แฮบบอบบาคือดอนนาที่ถีดอบบาคือเลยหนึ่งมีนัสซาในแก้ปัญหาการเลือกเนบบาดิบัตรประชารัฐเมตันเนบบาเลือบบาแล้วจานี่เนาะมอตอตือมอตอการมอตอตือรถเครื่องนี่เนาะอันนี้เม็ดถอดแล้วแต่ชิซเจนีถอดเสื้อพ่อโคบาในปัตเตอร์ยาเลนตาอุบาดิโซเลนตาโตบาเนี่ยเหรอเนาะคอมยูเลอร์ตบบาทนอนมีบาทบาชานตบบาทแต่นอนมีบาทที่ทีนี้นึกคือบาทแลขึ้นในเอกสารบาทเชื้อถอเนาะมาซาเลนจ่าเชื้อถอเอกสารนี่แหละจ่าแหละอีคาเนมีวดาเลอร์ปักกอวดาดิซอลเลอร์แอปพลิเคชันอปูเนโอเหมาะประมาณปักกบาทแนบเอกสารแต่จะเดอเชื้อถอสิเนาะนี่ค่ะบาซิซีบาทต่อตัดย้อนหรือบาทประพฤติทรัพย์การแต่เดอก็บาทมาดิเลจ่าเละตัดใครอีเดอคอกันหนาดิซอลเลอร์ปักแกคนหนาและสีเลือดคอปักแกทรัพย์กับปักแกปักแควก็เตจุดเน็ตเลกันหนาดิเลจ่าเลมีวดาเลอร์ตัดเสร็จภายในล็อตตีเลอร์ปักกระซัวเมื่อเลอร์ปักแกในอำเภอปักกระซัวเมื่อเลอร์ปากแกปากแขวทราบกับเกบบากือดอปูแวกเกมาตัดรถตีรถแช่ได้ทีเนาะดินแนวโคนี่เดาคนละเจอก็ยอเนาะก็เดามือดินีเนื้อเกินเนี่ยเชื้อทอนมีเนื้อสารตาเลือกไปแปรถอกกระพะเนาะก็ได้ไปเชื่อมือหลาเจนาเลือ
ตาเล่นกรเล่นก็เนบบาดาเกลนเนบบาก็กาจานี่ลอเกตาพี่ตามาเลปัดดูบับกาตาพี่ตามาอาตะกิแล้วก็มาเวดาเกนอดอนแล้วหรอตึมมาเวดาแล้วก็

เอ๊บาตลาดเมื่อตลาดเมื่อโอดีไปแล้วหรออืมโอดีตัดตลาดใหญ่เนี่ยบาลีเนาะโอดีแค่ก็ตลาดดิเนาะเลิกกันเนี่ยบาเจตเมื่อคันเนี่ยบาก็การดิเนาะเนี่ยสู้เอาเมื่อออกที่จัลล์ล้อเหรอแฮบบบากือดอปูแวมือกาพาตีดีแลกิดอลเลต้าสวีดิสโซเลดอปูแวเครดิตขนาดนี้เหรอจอบคออัตตาเฮฟวีสระคือพออัตตาเนาะ

นาะกว่าแต่ชิคตอนเล็ดเล็ดล่ะปากันยอโพก็กะบัดรอผ้าเหล่าซาเลือกกอคอปลาอีไกอีหรอเนาะชิคเทกต่อผ้ากันเลือดทาเนาะทาเลือดขี้ทาเลือดเลือดบัชากระเด็กก็มาในโอดีรัตล่ะตาสวีเลือดสระติวโพตาเมฆีเลือดโสภาโสภาเทวดาสักขนาดออกมาก็มือนี่เดาตะหมุกขนาดซาตาสวีลาเลือดอัตเปรนอจะก็ผักแกก็เด็กขึ้นมาเขาก็รอตาสวีหลอนดีและสระโยหาตาเนาะเดอแค่มาฮะแฮเกตุกอลซะเนาะคืนนารีตุเลนยุ้ยนารีเดียดีเจเสมอจอซาปิเสมอเฉลย

0: 죠.
1: 세차하는 게 기준에 세다.
2: 나를 사랑

너를 찬양 모두 너를 찬양 모두 너를 찬양 모두

0: 해구제.
1: 우사
0: 우사
1: 아메리카나 가르메

Samita.

re te pho tha tu sa tu la na.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
4: ็
3: น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
6: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันแตกแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำไม้จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
7: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำไม้ตำบลลำไม้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
8: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
7: อจากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าส ร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ็นเป็นลู่ลู่แหลกลายวันวันคืนคืนลูกข้าอยากอยากคางใจกินใจอันหน้าตาอัมมี่อัตตาอัมใจเก๋าอัมมี่ของเก๋าอัมมี่หล่อนแกงสังอัมปึงน้ำมันไหลสติสัตตากรรมสักกะสตวะตั้งหลายในปวดไผ่ก็มันขับกามไผ่ก็มันตุ้งกามนี้กามจ้าไหนเป็นคู่ของอันแจ๊ดอันมาตาโตเก่าเย้าเขาเฮ็ดนี้เขาเตไรนี้เขาเฮ็ดจ้าเขาตักเตไรจ้าคู่โตกันตาพี่น้องไต
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มื่อซุ้งค่ะมื่อซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งสิ่งกูก็กูก้นค่ะทบกันเตือนตอนการหุ้งปล่อยสิ่งสวทเก้งใหม่ AM 1476 kHz ปืนปล่อยสิ่งกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมข้าวยิ่งหมูข้าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่อเวเซพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาดีหุ้งปล่อยสิ่งหับการคุณจึงใช้ AM 1476 kHzฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3สปท3เก้งใหม่ดีในในนั่นค่ะข้าวยาม10โมงถึง11โมงดีอยู่จ้ำกันดีในนั่นค่ะอย่าพี่น้องเขาเมื่อในก็ได้เป็นวันอังคารที่4เลือนทน8 2เหงปลาย26ค่ะปีได้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จา1เหง3ปากปลาย88คู่ได้เป็นเลือน8หลวง6คำฮอดถึงมาในวันเมื่อในค่ะเนาะเข้ามาในวาซา78วันยาวในนั่นค่ะปีในก็ติเลยว่ามันเป็นวาซ่อนเดือน8ที่มี2ปอกนั่นค่ะ81 82จังนั้นนะก็ติเลยว่ายุ่มยามมาตั้งไทยตั้งไตก็ดีเมียนมือกันจังไหนค่ะเนาะนี่ก็มาฝากตวนจนถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาสิอ่อนตั้งในที่อ่อนเอาพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาในนั่นค่ะมาถ่อมด้วยในนั่นค่ะข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงในนั่นค่ะเป็นไว้จังหือพองในนั่นค่ะข่าวเงาฟิงฟ้าราศีนั่นนี่ก็ห่างเฮียนกันหับมือไว้นําฝนและฝนเตตกน้ําหลีกปืนเผาภายฟิงฟ้าราศีเขาล้ําคาดไว้เป็นปับที่1เป็นผืนหลีกที่1ตั้งปอท้องซึ่งไทยนั่นฝนเตตกน้ําเนี่ยค่ะตุ้มเตถึงเจดอนเก้งใหม่ในวันที่6ถึงวันที่8ในค่ะออกในวันที่6ถึงวันที่8ในค่ะหลูเลยฟังกันด้วยฝนเดตกน้ำตีวันที่6ในเดตกน้ำตีหลาๆในเมื่อได้เป็นวันที่4เนาะวันที่6ในซ้ำเดตกตีหลาๆได้เป็นทั้งเจดอนเก้งใหม่เก้งไฮลำปูนมีลำปูนค่ะเก้งใหม่เก้งไฮลำปางพะเยาเมืองแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และเมืองตากค่ะวันที่7ถึงวันที่8ซ้ำเตมีตีตั้งเจดอนเมฮองสอนเตมีเก้งใหม่เก้งไฮลำปางพะเยาเมืองแพร่น่านอุตรดิตถ์เมืองตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ในนั่นค่ะฝนได้ตกหนำได้ติดจางให้เธอน้ำอื่นน้ำท่วมน้ำนองลินหยดลินกวนลินปังต้นไม้ลมติ่งจมเสียนตาสายตั้งเหมือนตั้งเมืองนานนั่นเนี่ยก็เส้นตั้งก็เป็นลินแล้งเนี่ยค่ะให้เธอลองกว่ามากจะในก่อนมีลองตุ้มเตอร์เลยเจอเขาย้ำหึงไว้ในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ออกมาฝากตรวจจู้ถึงป้อมแม่ปีปีน้องๆเขาเหือฟังกันไว้จอมเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีพอดีมาด้วยแทงต่างตีต่างแลนซ้ำในนั่นค่ะป้อมแม่ปีปีน้องๆเขาเขาค่ะเขาเขาเดี๋ยวมาด้วยแทงในค่ะโฮมโฮมกันในป้องภาคกลางเดี๋ยวจะในก็เดี๋ยวจังว่าฝนก็ตีตกลงมามีหมอกหูปักมัน 40% ในปืนตีค่ะเนาะก็ติดตกนำตีตั้งเจดอนกาญจนบุรีราชบุรีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะบ่ได้ว่าด้วยดังน้ําปางลายจําจะในก็ได้จ้างขึ้นสูงมากปืนตีฝนก็ลมก็ติมาแห้งหลูเลยฟังกันไว้จอมเกี่ยวกับไปลองข่าวเงาการล่ามขาดฟิงฟ้าราศีนั่นตื่นหลูเลยฟังไว้บ่ได้มาด้วยดังเมืองใต้เฮาค่ะนั่นในซึ้งบ่แม่ปีๆน้องๆเขาค่ะในก็ติเลยว่าเฮาค่ะก็ตื่นถูกหรือเลยห่างเฮียนกันไว้นั่นขนาดเนาะเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีแล้วก็เจ้าให้เจ้าสนเจ้านานั่นนี่ก็ตื่นหนูเลยฟังกันไว้เตๆว่าว่านังหื้อป้อเตอําฮบทบเนี้ยเพน้ําทมน้ําน้องไหนค่ะบางทีก็เฮ็ดให้ทมน้องหลายๆตีหลายๆตั้งสิเส้นตั้งก็ขาดว่านะคะแล้วก็เส้นตั้งก็มึนน่ะเฮ็ดให้ลองกว่ามาไปก็มีลองหยับคันเซอดีกว่าไหลไปไหลก็หลูเลยฟังกันไว้จ้อมค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเที่ยงลองหนึ่งในนั่นค่ะบอมเมปีปีน้องๆเขาเขาเขาขามาตุ้ยเนี่ยค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองว่าลองยาเมากำในก็มีอยู่เคอะๆเนี่ยค่ะอําถัดอําไว้เสปอกในค่ะนะพี่น้องเขาเขาค่ะเดี๋ยวเลยหันว่าเปิ้นตี้ยอบไหลก้นมึงมันมืออ่ะ11ก็แลยาเมากำตีลั่นเคทีวีเว้งกุ้งเทปตีหนึ่งค่ะเดี๋ยวมือวันที่2เลือนทน8 2เฮงปลาย26นั่นปริตไทยเขาก็กดเจ็ดด้วยตีลั่นมูลเกี่ยวเคทีวีตีตั้งเว้งวังทองหลางเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขตวังทองหลางวิ่งหลงเมืองเกาะกุ้งเทพนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะตีนยอบระยะเมากำอีกก้นมัน11ก็และผู้จัดการร้านก้นไทยก็1เนี่ยค่ะในข่าวไทยเป็นกอลาดไว้ซึ่งนั้นและมียาเคเคตามีนอยู่ 0.583 กิโลกรัมป้ายเนี่ยนั่นค่ะเครื่องโคจะตื้อยาเมากำเหล่านำเมามิงอีกไว้ใครเที่ยงตั้งนำตั้งหลายเนี่ยนั่นค่ะอ๋อในก้นถูกตีนยับนั่นก็เขาป้าก้นเมืองมันอายุไปเต็ม18ปีแทงก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะจอมหนังเจ้าหน้าที่เขานั่นก็ลาดนั่นแต่ก็ผู้จัดการก้นไทยถูกเอาเลืองไว้ย้อนเลยว่าปันขว้างใจตื้อยาเมากำในเสียงในลั่นปันขว้างลูกอ่อนอาศักอ่ำถึง18ปีเขากว่ามูลเกี่ยวอ่ำมีไว้ขว้างไว้นั่นขนาดเนาะเปิดลั่นเสียก็
ไข่เราอ่ำจอมปักปึงจึมเจ้าในค่ะหรือเสนั่นก้นเมืองมันเจ้าถูกตียอบนั่นก็อยู่ดีเจ้านาตีเกี่ยวข้องฝ่ายกดทัดก้นเข้าเมืองเสตีสืบกดทัดกว่าแทงอยู่อันนี้ก็ได้เป็นก้นมันค่ะเนาะนี่ก็เรียกว่าเป็นก้นไฮโซเมืองมันเป็นก้นมักก้นมีของเขาแต่เหลือก้นมันเขามาอยู่เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยในนำเนียนเย้าในค่ะกว่าตั้งไรไปตั้งไรก็เป็นเงาปีใหญ่จูกันมั่วเราค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวเลยหันวันนำเต้เต้ในนั่นค่ะเนาะเย้าก็เป็นมันนะคะเป็นมันหลายๆกำน้ำน้ำโยก็อีกป้าดั้งเขะในค่ะเนาะมันอันเข้ามาอยู่ดั้งเมืองจึงไทยในซ้ำเดเป็นก้นมันอันมากมีเงินคำอีกหนึ่งในนั่นค่ะย้อนเบอร์ว่าลองอ่ำห่มลมอ่ำมีลองรถแล้วดังวันเมืองปุ่นเหรอก็เป็นก่อนกันใครมาซื้อคอนโดมิเนียมฮะซื้อตึกซื้อห้องคอนโดมิเนียมค่ะเนาะมันซื้อเฮือนไรนั่นน่ะเนาะก้อยกามังก็เอาซื้อถังก็ให้ซื้อจำเจนในก็มีมากซื้อกรรมนิสัยอันนี้ซื้อมากก็กล่าวว่ามันเดี๋ยวสร้างพิษปักเปิงใหม่มีในนั้นค่ะย้อนไปว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรองการโนมินีการใจซื้อถังอันนี้มาซื้อปันเฮาค่ะในนั้นค่ะย้อนก็มังตีในใจซื้อก้อนหนึ่งซื้อก้อนอยู่ทำเป็นแห่งก้อนหนึ่งจำเจนในก็พิษปักเปิงใหม่มีเปิ้นก็เอาตั้งพิษกว่าจำหนังปักเปิงอันเปิ้นเข้าเมืองมาย้อนก็การเจอเปิงอันไรอันนั้นเปิ้นก็กดทัดกันกว่าจังไหนค่ะพี่น้องเขาโยก็ย่ำพองตะเหลียวเฮาค่ะก็หลู่เลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะลองวัดลองไว้เฮาค่ะมันถึงเมียนพองดีหลู่ต่อโยก็มังก็ก็ไปมีวัดไว้ต้องถามกันเขามาว่าวัดไว้เมื่อเปิ้นจองได้ไปเฮ็ด5เปิ้นเฮ็ดเดียว5จึงหือจึงหาในนั่นค่ะก็ย่ำไปมีมาในนั่นค่ะคุยกาเปิ้นก็ตอบมันจะซื้ออันเป็นจุกเก่าแซนเก่านั่นก่อนให้มันเย่าโตมันก็ย่ำไปเย่าโตมันก็ตึกไหลวัดไว้เขาเทียงอ่ำไหลเลือนด้วยก็ซ้ำปอดเต็มมดอายุเย่าเทียงเย่าซึ่งนั่นเทียงค่ะเนาะความนั้นพี่น้องเขาก็หลู่เลยคึดร่อมถ่อมด้วยข่าวเงาให้มันคึดตั้นอยู่ตาสีในนั่นค่ะเอามาฝากทวนจู้ถึงกันให้ไรเงี้ยถ่อมจ้องกันซึ่งหนังไหนค่ะก็เลยเขาขามาด้วยแทงเกี่ยวกับการตั้งเจดวันเก้งใหม่เบิร์นก็ได้มีลองจุ้มผายวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะบอลลีบอลนั่นค่ะเนาะดีตั้งเมืองจึงไทยเขานั่นโฮมตั้งเจดวันเก้งใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดลองปังซับเซ่เกี่ยวกับลองตีจัดแข่งขันลองเข่งในนั่นค่ะวอลเลย์บอลในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะสองเฮงปลายเศร้าหกในวันที่7ต่อถึงวันที่9เลินทวน8สองเฮงปลายเศร้าหกนั่นองตีสนามกีฬาสมโพธิ700ปีในนั่นค่ะออตั้งเมืองเก้งใหม่เจดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะเปิ้นก็ดีมีเกี่ยวกับได้ลองว่าผู้เหล่าเพอร์โซนเจอนั่นค่ะเนาะใครกว่าตวยลองกระปังเข่งๆนะคะการป้อบริโภคอันนั้นก็วอลเลย์บอลในนั่นค่ะเปิ้นก็ดีมีไว้ในนั่นค่ะวันที่7ต่อถึงวันที่9ในนั่นค่ะเยาะก็มันก็ดีมีลองปอกในก็จะมีลองจุ้มอันเข้าเข่งนั่นก็จะเป็นตั้งเมืองอาเซียนในค่ะเนาะพี่น้องเขามีอยู่4จึงเมืองจำกันก็จะเป็นเมืองไทยเมืองเวียดนามเมืองฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในค่ะที่มาเข้าห่มเข่งกันตั้งเซดอนเก้งใหม่ในค่ะไว้มันแต่ได้เข้านั่นก็จะเลยกว่าซื้อนั่นค่ะเนาะกว่าซื้อไรในค่ะที่เปิ้นขายในวันที่6ค่ะพี่น้องเขาเทขายวันที่6เดือน8ในข้าวย่ำเก่ามองเตกว่าตีหอประชุม80พรรษาเนี่ยค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะออพี่น้องเขาค่ะยกอบว่าเดกว่าซื้อก็ติเลยในบันไว้เฮในบันจนตีกดจัดกดทัดยกอจ่ายเงินค่ะไว้กาเขาตวยมันทิเกตออฟไลน์นั่นเนี่ยก็ติวันที่7วันที่8วันที่9ค่ะเนาะ3วันเนี่ยค่ะเนี่ยก็มันก็ติเปิ้นเดขาย1วันใน 1,700 ไว้เนี่ยค่ะโฮมอยู่ 5,100 ไว้ในนั้นค่ะเอา1ไว้ก็ทําติจ่าย1ก็เข้าด้วยก็ติไหลอยู่100วัตต์นะคะ1ไว้เข้าด้วยมัน1ก้อน100นั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ติเป็นเกี่ยวกับเป็นรองการเคเข่งนะคะบอลลีบอลนะคะวอลเลย์บอลกันในนั้นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็มาฝากตวนจุถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเที่ยงนะคะข้าวย่ําเลยล่ะในโปรแกรมมันทําติเอาวันที่7นั่นกว่าซ้ําข้าวย่ําไว้วัน1โมงค่ะอินโดนีเซียดังเวียดนามค่ะเดี๋ยวก็พอข้าวย่ํา4โมงครึ่งก็จะเป็นฟิลิปปินส์และเมืองอาแดตั้งไทยนี่ค่ะวันเสาร์ที่8นั้นทําว่าข้าวย่ํา1โมงจะเป็นเวียดนามดังฟิลิปปินส์ค่ะ4โมงครึ่งซ้ําจะเป็นไทยดําอินโดนีเซียนะคะวันที่อาทิตย์ที่9ซ้ําได้เป็นข้าวยาม1ม่องก็ได้เป็นฟิลิปปินส์ตั้งอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ข้าวยาม4ม่องครึ่งได้เป็นไทยดังเวียดนามนี่ก็ได้เป็นปังเข่งกันในนั้นค่ะอันนี้ก็บ่ว่าอะไรเจอกันเรียนเฮียงนี่ค่ะใครก็ตุ้ยว่าทีมชาติตั้ง4ซึ่งเมืองเปิ้นมาเข้าเข่งกันนั่นนี่ก็ออนกันกว่าซื้อวัดไว้สิเข้าตุ้ยไรเปิ้นได้ขายในวันที่6ตีดังหอประชุมนี่ค่ะ80พรรษาในคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อบจเก่งใหม่ในค่ะอ๋อเฮียงเลวานานานี่ก็กะเลยลัดก้อนซื้อไทยมันย้อนบ่ว่ามันเป็นซื้อมันจังเปลี่ยนในค่ะเนาะเออนี่ก็ย้อนฝากไว้บั่นพี่น้องเขาอิดอ่อนหนึ่งในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะ
ยกมาตัวแทงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องย่ำพองตะเหลียวนั่นในค่ะนะพี่น้องขอหลูเลยฟังกันไว้ลองเฮ็บมือในค่ะเนาะเฮ็บก็ออกนำเนียนมาเฮ็บหอมเฮ็บตัวห้อยเฮ็บพันเฮ็บเลี้ยงเฮ็บนำเขาเฮ็บสร้างเฮ็บเหลืองเรามีนำเนียนในค่ะลองตั้งเจอในก็เพราะว่าเขาคาฮูจักอยู่เซต้าเพราะว่ามีใยกุ้งกาวคาท่าอันนั้นก็มันมีสังดิแปลกปึงเสียอันนี้ก็อันฮูจักเต้เนี่ยก็อย่าไปกว่าเอากะเก็บมากินกว่าซื้อมากินในค่ะเฮ็บในในค่ะอย่าไปมาอําสุกอํารีบเนี่ยก็อย่าไปกินมาสามานั่นก็อย่าไปเฮ็ดเฮาขําฮู้เลยว่ามันมืออํามือเพราะว่ามันมือในซึ่งมันเถจังตุ้มตื้อถึงอสักสายใจเลยก็อยู่เลยฟังกันไว้ซ้อมมือพ่องเฮาขากินอย่าเฮ็บมือในนั้นเฮาขาก็ถูกดีเลยหักออกมานําๆค่ะเนาะหักออกมานําๆย่อก็กินนําๆๆนี่ก็โหตีมันน่ะเนาะหรือสินั่นก็รู้เลยเอาก้นเป็นนั่นสิกว่าหาห้องยาหาไฮโมยาเขาล่างแบบต้องเอาก็รวมด้วยถึงคันๆเพ้อๆไหนนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนจู้ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขากูก็กูก้นจังหนังในค่ะอ้อหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนเนี่ยค่ะเพียงความหวานหูถูกใจเนี่ยค่ะข้าเจอเอามาฝากปันพี่น้องเขาดีในเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาวันนั้นย้อนเพียงความมาสายห้องให้ในดวงใจค่ะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวข้าเจอมาเปิดปันขนาดพี่น้องเขาสายห้องให้ในข่าวอ่ะพี่น้องเขาก้นย้อนมาต้องถ่อมเดิมหัวเหมือนเลยนะจองหายหยาบก็มใส่ห้องให้กำนะจื้อเหยก็ในจื้อช่องเขาในเฮาติเฮ็ดถือหาเฮาติเฮ็ดถือหาคัดเจอหาอยู่ก็อําหันน่ะเลยเพิ่นกว่ามันพี่น้องขอย้อนมานี่ก็สายหุ้งให้มันติดเตียมไม่เป็นหลีกอีสังเอหลีกไทยหลีกไทยในตรงมันป้าหาในหลีกไทยหลีกไทยในกำนะพี่น้องเขาเขาวะติดที่ถือลีในเขาผมต้องจือช่องเขาเนาะเพราะเขาต้องในมันอยากเกยกาตาเลี้ยวในอ่ำไปหันอําไปหันก็เอาเพียงความต่างหูปันก่อนกำลังบีโมหาอยู่ต้องไปมาเปิดปันพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมแทงกำหนึ่งค่ะนะหรือใส่สู้แก๊ปกำก่อน

อ๋อค่ะคอนเต้าลีค่ะหนึ่งเพลงความค่ะมาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเขาค่ะโยก็มีข่าวเงาปีปีน้องน้องเขาเขาต้องตักกันเข้ามาในนั้นค่ะว่าตั้งป่งแย่งในกอมีเจ้าหน้าที่เขามากดจัดกดทัดด้วยแทงเย้าในนั้นค่ะพี่น้องเขาฟังกันไว้เย้าค่ะนะปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะนะป้อมป้อมมีวัดไว้เตรียมโทนเหตุการณ์ฉุกเมียนองตีแมนตั้งมันนั่นในก็มันก็อยู่เลยก็กับหมังปอกมาเขาซ้ำอ่ำเลยเป็นเหตุการณ์ฉุกเมียนเจ้าเจ้านายจ้างเขาค่ะในก็จังพิษปักเปิงหมายมีเหมือนกันฟังอยู่ฟังเกณฑ์กันค่ะเดี๋ยวเอาจอมพ่องลงก็ในขึ้นมาเย้าก็ในจุ่มอันเหตุการณ์ตรงหนึ่งภายตั้งสภาตั้งอันรุ่มด้วยถึงในก็มันก็เฮ็ดเฮาเปิ้นกดจัดกดทัดนําเอามาที่เป็นรองวัดรองไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะโยก็แทงรองนึงก็ติว่าเหตุการณ์แม่นองติมันตั้งแล้วก็ยามมากําก็เลิงคนมากายยามมากําก็มีคนหายคนจนก็เลิงค่ะโยก็คนอันที่มาสมใจวัดต่างก็นี่ก็สมีมาโยก็คนอันที่รับจ้างมาเกิดลูกมารับจ้างเป็นแม่เปิ้นให้ตาดาที่เลยวัดไว้ซื่อในก็มีนําเนียนในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งซื่อในก็มันก็หลู่ได้ฟังกันไว้สิเปิ้นกรีถึงข้าวย่ำตอนดาดีเผาขับโตเจ้านั่งหอกค่ำนั่งขนาดกันตัวกันเลยว่าที่ไหนก็ละซื้อความใต้ในคนดีพูดได้ว่าหื้อเนาะก็จะนั่งหอคำในตอนที่เก่านั่นขนาดเนาะกบนันเฮเลเบิลกอดิเลตด้วยหนังฮือตะก้นต่างจึงเมืองผู้ใหญ่ก้นหลงเบิลเดมาอยู่เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยก็มีลองห่มลมลองหลอดเพจจึงเช่นในเบิลกอดิกวาดล่างแปดให้ไหนเบิลกอดิเพียวมวยปัดกวาดล่างแปดหนังฮือปอดิเป็นลองตั้งดีกว่าในนั่นค่ะลองตั้งเจ้าไหนในค่ะเนาะอ่ำมาได้เป็นตีเลยกูตีกูตั้งอ่ำเจวาตีเข้าขานั่นกุ้ยในนั่นค่ะยก็อ่ำตับหลวกว่าโซ่ส้นกันค่ะว่าให้กล้ากับปืนพาว่าอย่าไปกว่าขึ้นวัดขึ้นเกี้ยงว่าอย่าไปกว่ากัดกะซ่าว่าในอ่ำจังว่าค่ะก้นมันหลู่หากินเลี้ยงต้องค่ะพี่น้องเฮาเขาย้อนนั้นเลยเฮาคาก็มันอ่ำจังให้ห้ามกันเลยอยู่ที่ว่าพอเฮาอ่ำเตรียมทนเนี่ยก็ฟังอยู่ฟังกินเนี่ยค่ะอย่าไปละลีกว่าดังเลยเนี่ยค่ะตาเหลวในดังกินดังย่ำมาเลยมันสั่งแกลบสั่งอีหังมาสั่งไรเด้อให้ก็มาถึงเฮือนถึงเย่อะไรกำซื้อกำเหลวเนี่ยค่ะหน่อยก็มันก็ว่าเฮาอ่ำหม้อค่าลงเนี่ยก็มันก็ตีมีมาแทงอันคาราดในถูกใจมีก็มีใจพึ่งเนาะก็ลูกๆหลานๆเฮาค่ะก็มีลองอันเตรียมชวนวัดไว้ฉะนั้นมันก็มีในเฮาค่ะก็คึงปองให้สั่งอยู่กันกว่าจังไหนนี่นั่นค่ะโยก็หลู่เลยฟังกันไว้ค่ะเนาะก็มากะในหวาในนี่ค่ะก็มาเปิ้นมีลองจุ่มหากินเงินเนาะว่า1ก็50บาท1ก็300 500ว่าเฮ็ดไว้ก้นเฒ่าว่าหนังฮือไว้ก้นนอนเกี้ยงว่าจังซั่นในค่ะเนาะมันก็ว่าเอาปอเอาแม่มาเอาเป็นไว้ก้นเฒ่าว่าในที่เต็มมันอ่ําเจอในค่ะเนาะอ่ําเปิ้นมีไว้วัดไว้ก้นเฒ่านะคะโดนหนังสังก้นไทยในก้วยก็เพราะว่าอาสา60ขึ้นเหนือเปิ้นก็ได้มีไว้กับตัวไว้เยาก็เปิ้นก็ดีมีไหวกับตัวไว้สิเยาก็เปิ้นก็ดีตัวค่ะอายุมันค่ะหือเอามันป่น60ปีเปิ้นก็เปิ้นว่าเป็นก้นเข่าสูงในเป็นก้นเฒ่าจังนั้นค่ะเนาะไว้ก้นเฒ่าในซ้ําติเจอเลยจังหือล่ะมือเฮาค่ะกว่าอยู่มีกินวันก่อนที่ห้องยานั่นในค่ะเนาะเตรียมได้ตัวคิ้วหึงเปิ้นก็ดีว่าก้นเฒ่าเปิ้นก็กวานตั้งก่อนเยาก็เพราะว่ากว่าเอลเลที่สวนสัตว์ที่อุทยานหลายๆที่ตั้งร้อยสุเทพร้อยอินทนนท์ฮะนี่ก็เฮาว่าตัวอย่างมันเนาะเปิ้นก็อําได้เสียงกามันในนั้นค่ะจังไหนนะคะอ่ำใจว่าเพราะว่ามีวัดไหวก้นเท้าเยาในกอดีกว่าไรก็ไรเปิ่นยอกอ่ำใจค่ะเนาะอันนี้หลู่เลยฟังกันไว้จอมก้นใต้หนังกันก็เฮ็ดกินเนื้อหัวกันเนี่ยค่ะมังก็เฮ็ดกินว่าการสมาชิกว่าเก็บเอา1ก้อโบก้นไตในก้อ1ก้อ10บาท20บาทนะ100บาทว่าในค่ะเนาะโอ้รู้ในข้าวตั้ง1เหลือ1เหรียญเพราะว่า

ว่ามังปอกมาพี่น้องใต้เฮาค่ะเนี่ยเพราะว่าก็ในลาดว่าจังในก็ยุ่มก็ในติ๊กๆค่ะเพราะว่าก็ในมาลัดกาไขลัดเถียงกันค่ะก็แม่มันเป็นจังนั้นเพราะว่าเขาเลยยุ่มเพ้อเนี่ยเขาก็ยุ่มติ๊กๆนั่นค่ะว่ามันเป็นจังนั้นค่ะเนาะตัวหนังสังเปิ้นว่าข่าวพังปอมันมาเปิ้นปันกว่าอย่าไปกว่าเลยกันนั่นก็ได้อ่ะอย่าไปกับว่ากับเกี้ยงกันได้ว่าเนี่ยจะเตะอยู่ฮะตกใจกันน่ะเฮากะหลูกะไหลก็ไหลพี่น้องเขาจังกว่ากะเลยหลูที่เฮือนยกมือไว้ที่เฮือนออจากขนมซ่อมปานกะหลูกะตันคุบไว้ที่เฮือนมันก็เป็นสังเลยค่ะเนาะกว่านั้นพี่น้องเขาอ่ําตับหลูว่นไก่อําตับหลูว่นตาเผอว่นตาตูเจ้าเก่าว่าเขาเฮ็ดหังอยู่ตาเหลียวก็วัดไว้ถุงแม่นต้อมหลังปักเบิงใบมีอยู่5เขามีเงินกินเขาเก็บเงินเลยนําอยู่5ให้หยังพ่องให้เจ็มซื้อในค่ะมันหล่ําลองจังไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาซุงค่ะพี่โมค่ะนู้นลองวัดลูกอ่อนนั่นค่ะลู่เหยียนเยาค่ะวัดไว้ลูกอ่อนจังหือค่ะเกี่ยวกับเรื่องอันไหนพี่น้องเขาอยากไปเข้าใจพีชในนั่นค่ะคาไคลาดว่าลองวัดไวลูกอ่อนในเปิ้นอ่ําเฮ็ดปันก็อีกอันลาดกว่าในไวจีอันว่าในมันเตเปิ้นออกปันมือพ่องเฮาค่ะเอาลูกเฮาค่ะนั่นกว่าเขาเฮียนตีในโฮงเฮียนจอมพ่องหลวงตั้งเมืองสิงไทยหลายๆองตีอยู่ดีว่าผู้อํานวยการผอโฮงเฮียนนั่นเปิ้นเตสืบจอมเฮ็ดปันคือลองคืบหน้าลองวัดไวลูกอ่อนนั่นเลขเจียวเดี๋ยวเลขสืบเฮ็ดไรจังหือเทียงไหนโหลเลยมีหลักฐานเงาหักศักดิ์ศรีก็อันเป็นอูเฮแม่ลูกอ่อนนั่นเฮยกก็ลูกอ่อนทํามีไว้วัดไว้อีหังพ่องเลยมันเตเป็นคักเป็นตอนกว่าในนั่นค่ะอําจะว่าอยู่ๆบ่ได้เฮ็ดปันไว้ลูกอ่อนว่าในก็อะลูกอันโทรเมื่อกี้เฮือนเนาะว่าเมียวสูงไอ้ลูกมาปันคาละอันเปิ้นเฮ็ดไว้ลูกอ่อนอําใจขนาดไหนลาดปันผิดๆก็นั่นแหละเปิ้นเฮ็ดปันลูกอ่อนอันจะเจอกะขึ้นเฮียนไว้ที่ในห้องเฮียนอันเฮาค่ะกะผักไว้นั่นเหย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาเหย้าก็เปิ้นก็ที่เฮ็ดจําหนังคักตอนมันมาจังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาก็นั้นลองตั้งอันในพี่น้องเขาหลุเลยป่องเจอค่ะนะมังก็ในหากินจอมก้นใต้หนังกันค่ะเอามาติเป็นลองล็อกไล่ว่าจังไหนเอามาเฮ็ดการอยู่จอมเฮาลูกสุมาผักเขาอยู่เลยหนึ่งเลนขนาดขนาดเนี่ยเพราะว่ามีปัญหามาในหอมจังจ้อยอย่างไรโยกจังหูค่ะลูกอ่อนไม้จีไม้จีในห้องเรียนในตั้งเมษายตั้งเก่งไฮเนาะตั้งเมืองฟางเมย์ไอใช้ประการเก่งใหม่นะคะหลายๆตีนั่นในมันส่วนกันจื้อมันจื้ออันเดียวส่วนกันมีเป็นสิบก็ในอันนี้เปิ้นถึกกดจัดกดทัดด้วยว่าผักพิษปักเปิงไม้มีเปิ้นกดดีทัดถ่วงว่าได้แทงเนี่ยเผยเฮ็ดปันเปิ้นก็ได้เอาเงามันดอกว่าถึงปลายมันนั่นค่ะย่ำพองตะหลิวค่ะนะย้อนนั้นลองตั้งซื้อในก็เหมือนหนังตั้งสุราษฎร์ธานีในก็เฮ็ดปันไว้10ปีไว้อย่างเปิ้นจําจังในก็เปิ้นก็กดทัดย่าเหย้าอ่ําเหย้าหายค่ะนะลองตั้งซื้อในก็นั้นแหละพี่น้องเขาหลูเลยฮู้ก่อนว่าลูกเฮาไว้ลูกเฮานั้นมันมีไว้วัดไว้อีสังมีไว้เกิดเมืองไทยอยู่5จังไหนค่ะนั่นเยาค่ะโฮจีในออกก็โฮจีเนี่ยพี่น้องค่ะตึกลาดกว่าเมื่อกี้ต้องปองเจอคาลาดกว่าเยาว่ามันเป็นตีลูกอ่อนกับผักไว้ที่ในห้องเฮียนตีในห้องเฮียนเปื่อนอ่ะมันออกเป็นไม้จี้ไม้จี้ในมันตีลาดเพราะว่าเขาเพสามีปอยเพราะว่าเขาตอบลีกมาเนี่ยมันอ่ำมีไม้ตัวในมันอ่ำจังตอบอ่ำจังเพลีกไรอ่ำจังตอบลีกไรเฮ้เปิ้นก็ออกปันไม้จี้ไม้จี้ในเป็นไวลูกอ่อนมันก็ตีมี1 2 3 4 5 6 7จี้7 8 9 10 18ให้ในไงเพราะว่าตอบลีกฮันถ้าอ่อนไล่อีหังฮันในมันก็ตีง่ายค่ะพี่น้องเขาพอออกห้องเฮียนเย้าก็ใจไรเย้าค่ะนะอันไหนตีเลยป่องเจอจังไหนอ่ำใจว่าป้อเลยหลวนเลยใบเจียวเจอเลยต่อโจอ่ำไรค่ะมันเป็นตอนตากเจอตีในห้องเฮียนแหละตีในห้องเฮียนอันเปิ้นว่าออกปันวัดใบหลวนอันมีหมายจีแน่นซ้ำจึงฮือหลาเนี่ยนะเปิ้นก็เตะด้วยทางมันลูกอ่อนเนี่ยมันอยู่เซาถังดังเมืองจึงไทยอูเมมันมีไว้วัดไว้อีสังไว้10ปีฮะไว้อีหังไว้เขียวขอบแรงไว้เปิ้นตีสูง5ลูกอ่อนเป็นจึงใน5ให้ไหนนั่นค่ะน่ะเนาะบ่เป็นจึงนั้นมาเหย้าเนี่ยก็เปิ้นก็ได้ขึ้นด้วยสถานะลูกอ่อนนั้นเทียงว่าอยู่ปี้ยาวเข้ายิงหึงมาเหย้าได้เฮ็ดจึงออกปันไว้บุคคลไม่มีสัญชาติไทยอํานั้นก็เป็นไว้10ปี5เนี่ยเจิมเจอได้มันเตะเป็นคักเป็นตอนกว่าเนี่ยนั่นค่ะย้อนนั้นเพราะว่าพี่น้องเฮาเขาอําปองเจอเนี่ยค่ะก็ซับซี้อยู่นะเมื่อได้ก็ก็ห้องเฮียนก็มันก็ออกปันไม้จี้ก็ลาดอยู่ในอ่ะเหอหนาวอ่ะทอมกว้างค่ะ

สายฮ่องไห้เนี่ยนั่นค่ะสายฮ่องไห้เนี่ยมันจะเรียกว่ามันมีสีมันในหลายๆสีนี่ค่ะเนาะอย่างนั้นเลยพอได้มาแตกนึงต่างรองต่างอันเนี่ยมันจะมีติป่องมันนําเนี่ยนี่นะคะมันก็ว่าฮ่องไห้ในมือปานกูมือปานเฮาค่ะก็เล็กในเลยตาเหลียวยังตึกดูมีอยู่ค่ะอยู่นี่เนาะอย่าไปซี้ฮ่องไห้กับมือดินั่นจนได้ไหนเป็นตั้งวนพิษแลก้นใหญ่ก้นลงเขาอันเปิ้นเก้สั่งสอนลูกหลานมาจนได้อย่าไปกวาดตักโคไว้ตั้งปุ่นแน่บ่มเก็บมันผิดแต่ม้อยติมาเอาโคสุกว่าเห็นจังได๋เตรียมเป็นการหยอกเลียนนี่ก็เฮ็ดให้เฮาค่ะจังได๋โกเฮแหน่นนี่ค่ะก้อยก็กับปันตะเลวว่ามันลองโกอันดีโกซ้ําโกอันดีโกซ้ําโกจังได๋ก็มีเที่ยงนี่ค่ะมันก็สิมีมาจังได๋อันแลลีเอาก็เอาอันแลมลีเอาก็เอาแปดค่ะพี่น้องเขาย้อนบ่สั่งหลายย้อนบ่ว่ามันสิจังเฮ็ดให้เฮาค่ะนั่นซุ่มข้าวยามเดี๋ยวก็สิเฮ็ดให้เฮาค่ะนั่นโกเฮกว่าเลยอําใจลองใจตั้งมันจังๆนั่นไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะรับชมได้ทั้งเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะชมได้ทั้งออนไลน์เลยนี่ค่ะแฟนเพจ Facebookสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะเนาะแล้วก็ด้วยไลน์ตั้งไลฟ์ TikTok เขาค่ะไลน์ที่ไลน์ตั้งตาหนังหนังหือบ่ได้เข้าถึงพี่น้องเขานั่นคัดเจอเสียงที่ติว่าอยู่ในนั้นค่ะบางปอกบางเลยมาเพราะว่าพี่น้องเขาใครฮู้เกี่ยวกับไปลองอีสังสีอําว่าในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็มื้อนั้นใครยืมลิกินวันอย่าไปมาหาค่ะนั่นก็ค่ําเจอมอยาเนาะหลูเลยกว่าฮบทบมอยากดแจกกดทัดปันยศยาปันให้หายค่ะอ้อพอเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ถามใครบางคอบางอันด้วยกาเพราะว่าใครให้หูลองแจงเลี้ยงซับเซผักเซเซเข้าถึงตีถึงเหรียญมานั่นนี่จึงลองวัดลองไว้เอามาได้เป็นลองวัดไว้ตัวเจ้าเก่าเอามาได้เป็นลองวัดไว้ลองลูกลองล้านเฮาค่ะนี่ก็กว่าแม่นตีแม่นตั้งมันนั่นขนาดเนาะกว่าอะไรดีวัดไว้ลองวัดลองไว้ในกว่าที่ลุ่มเจเวงอันที่เฮาค่ะก็เลยเกี่ยวกับแจงไว้มืออันตั้งอันเปิ้นเฮ็ดออกปันเฮาค่ะนั่นนี่นั่นค่ะเนาะเพราะวัดไว้ลูกอ่อนที่ในโรงเรียนนั่นนี่ก็มันก็อยู่ที่ขั้นตอนที่ในโรงเรียนเปิ้นที่สืบจ้อมข่าวปัญหาอําสืบจ้อมปันตีนึงเลยตีนึงก็เต็มเหมือนกันมันก็ถามว่ากุ้งเทพจองเฮ็ดแล้วกันนั่นเฮ็ดบางทีเปิ้นก็อําไรคือมีลองคืบหน้าอันไหนจังไหนคะเนาะลองตั้งชื่อในก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ภัยผู้ป้องกันห้องเฮียนเปิ้นติช่วยสืบปันซึ่งหือพ่องจังหนังไหนคะออพี่น้องเขาอันนี้ก็มาหมกรัดถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเขาจังหนังไหนคะยอก็บ่ถามแทงว่ามีไวเกิดเฮาค่ะลูกค้ามีไวเกิดมันก็ลูกค้ามีไวเกิดอ๋อมีไวผักต้องอ๋อในมันใจอําไรใจอําไรจังหือแหลมว่าก็ติเลยว่าแต่เลยว่ามันไปเต็มทนมันใจอะไรอยู่มันไปเต็มทนค่ะศักดิ์ศรีมันมีไว้อยู่นะคะก็กะว่าอันเต็มทนนั่นเฮาค่ะเดี๋ยวเลยมีไว้ไว้รับห้องที่หมอยาเปิ้นเกิดปันเฮาค่ะที่ห้องยาแล้วก็เอาไว้อันรับห้องการเกิดนั่นกวดแจงที่แขวงที่ลุ่มเจเวงอันนี้ในค่ะเนาะอันที่เฮาค่ะอยู่จํานั่นเปิ้นก็ติแล้วเฮาเดี๋ยวกวดแจงดีเหลอในนั้นค่ะบ่เป็นทั้งห้องยาแม่เลยเด็กที่เฮาค่ะจําจําได้ในก็ดีเลยกว่าที่หิมแขวงเมงไลดีในจังไหนคะเนาะบ่เกิดที่ตั้งห้องยาราชเวทดีกว่าดีตั้งดีแขวงกวีละบ่เกิดตั้งนครพิงป่าแง่ดีกว่าที่อำเภอแม่ริมจังไหนมันติมีไว้อําใจว่าให้ไหนคะเนาะบ่กว่าจังนั้นยาวในขึ้นโหลก็แจ้งไว้เกิดแล้วเนาะไล่ไว้เกิดลูกอ่อนยาวในขึ้นแจ้งโหลได้ค่ายออกมาตอนใดที่เข้าอยู่ในทะเบียนบ้านก็เป็นปอเป็นแม่อํานั้นก็เป็นนายจ้างอํานั้นก็เป็นผู้ติดตามจังไหนมันติมีขั้นตอนมันจังไหนในนั้นค่ะลองตั้งจังไหนก็อย่าลืมไว้ว่าไล่ไว้เกิดที่ห้องยาบ่ท่องว่าไว้เกิดอําใจมันเป็นไว้ทับห้องไว้การเกิดมันจึงว่าเป็นมอยาไผ่เก็บลูกอ่อนปันเฮาค้านั่นกล้วยนั่นมันนําไปเตรียมทนนั่นค่ะเนาะจังไหนรู้เลยห่างเฮียนกันไว้จ้อมไหนนั่นค่ะนี่ก็คัดเจอเอามาฝากปันกูวันๆนี่นั่นค่ะซึ่งคือกอลีค่ะเพราะว่าอําไปห่างคั่นเจอในต่างวันมาเฮาค่ะมาฮบทบจ้อมกันเที่ยงนี่ค่ะออกป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะผ่าแดนเมื่อนางเพลงความอันคุณป้อมเฮาค่ะย้อนมานี่นั่นค่ะย้อนมาว่าเป็นผู้หญิงดองใจค่ะค่ะก็แค่วันนั้นนะว่าค่ะเป็นผู้หญิงนะคะพี่แก่นคือกับหูนะจงใส่เป็นผู้หญิงในคือเหน่นกุ้ยนะก็เป็นผู้หญิงว่าอ๋อเพิ่นเอากะเฮ็ดบ่ได้แดงนําบันเบตนะเบิ่นต่างบ่ได้ได้นะนําเปเจอซื่อว่าเว้ยกะว่าตะเหลียวนี่ที่คือเลยเนี่ยปลอกไว้เหมือนจังเฮาค่ะมีแหล่งสินมันมีเฮาเข้ากับจดลิขสิทธิ์มันไว้ให้เนี่ยต่างตีต่างเหรียญปืนซ้ำถ่อมความห่อมไรเสียงมันทำตีตัดกว่าซึ่งในขณะที่ปืนเพกว่าเนี่ยก็สำหยับลีลองหนึ่งอําลีลองหนึ่งเกี่ยวกับไปลองไปมอนเพลงความในเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่าเขาค่ะจดถูกเมียนะเพิ่นเอากว่ากว่าปีมไรเนี่ยก็เสียตาค่อยกามังจึงเมืองมาเพิ่นกล่อมถ่อมความเขาค่ะไรเสียงมันก็ตีหายซอยลงกว่ามันก็ติมยินให้ในขณะนี้พี่น้องเขาเขามันก็เป็นลองตั้งเทียงอันหนึ่งตีมันหยาบตอนตาเขาค่ะเทียงเมินกันในนั่นค่ะว่าไม่ปีปีน้องน้องเขาเขาตาเร็วในเน็ตเวิร์คเฮาค่ะก็ใช้การอําไรอินเทอร์เน็ตเฮาค่ะก็ก้อยเนาะพี่น้องตีหือลีในข้าวยามก็จําเซ็งความก็หลูเลยเปิดลาดก็หลูเลยลาด
ขัดเสือเสือเฮียงปั่นพี่น้องเขากวนว่าเนี่ยค่ะมัดถ่อมซ้ำกันที่ในบางวันก็เดลัยหูลึงนำบางวันก็เดลัยถ่อมอ่ำป้อน้ำเลยนั่นค่ะซึ่งคือกอลีค่ะผาดอย่างมือเยาว์ค่ะนะก็เป็นผู้ยิ่งห่ำจังถ่อมเยาว์ค่ะในคือว่าย้อนเปิดสั่งละอินเทอร์เน็ตถ้ามันหมุนติ้วติ้วในสัวใจไรเนี่ยเขาตีให้ถือลีค่ะพี่น้องเขาไว้ไม่ยาผู้ถ่อมอะไรถ่อมต่างอันเอาคันละนะย้อนน้อมเหยียดน้ำค่ะนะย้อนน้อมเหยียดน้ำนะคุณป้อมค่ะจูฮาเขาเป็นเมล่าเปิ้นมอนมอนค่ะนะขอบใจถึงกูก็ค่ะไม่สงค่ะ

0: ปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮาลาลว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกนิกาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประณามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละ

ถ้าเบียวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาเบียวคอลุละเซจ้าเลียวรายการอบดะเจ้าคอลุหาอยู่ละวิโยจะได้เกินหนูกากาเชเบียวข้อเชลแงคือขอยาหล่อยาข้อเจ้าเกือตีจังหวัดจีใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอ50กิโลเฮิร์ตซ์เตไลพอแงคือละหุข้อรายการอบดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุข้อป้อเชใส่มานักบูเมวิโยไอ้นีเลเล่ที่ชดีนาฬิตาและสาวุ้มหลอกก็ที่ชินนาฬิทักขะไกและมือเผอวิโยยาที่นาฬิควายตาและก็นาฬิทักขะไกตีฮาลีเลงาฮือละหูข้อรายการอบูดะจ้าต่อไปเชวิโยงาฮือละหูยาติกาลีเลกาออกคือปืตาและออเลมือทักขะไกตีแกละหูข้อพอนาเลอเนฮือละหูชอจึเกลตีแกออกาปิดะไปเชวิโย

สอปสอชอแล้วจ่อยากขอลาเวจเยลุเผ่เวถาว่าสิปีเวเตขอเลยมีหาปาเตเลอกุหาปาคากะบัทโทกะตาเวเตมุถาว่าสิปีเวยาหูมาอหาปาโคเวเตผาเตขอคาเจจะหาซาเผ่เวอยู่ยาเอขอหาปาเตเลนี่ขอคากะมาเปไกปุเวอานาเผ่วิชอเตมุอตซานาซัตซิเวอานานิมัสอานาอุนุเนขอสจานาอลาสิอานามาริอานาอสชอเวอานาอาสาขอจงาขอโคเวเตผาอุนุเนลูเวชออสุจโตกามาลาเวชอทาลาสเมเผเวชอเฮชไอเวอานาชอติฮากิลุโคตะเวชอเตผอปูเผเวโยขอจาแลนานิกุไซโดสปสชอเตเสเสสุนสปสชอเขเตจินมายนาบะสุงาเสนีหิงาเสงางาอโคกะสุตอพอเวนาบะเตขอสุสุและนิมัสอานาพอเวเตเสนิเสยะเอเตเลชมอเตเลโปโย

bố đã già vì yo, dạ nhưng mà là có thể bỏ thọ cả đã già vì yo, dạ chờ khờ lỡ, ngã hư rai cao ở bố đã già ở khờ lỡ gặp phu gặp mồ đã lẽ họ, lý khoái tì phạt cả tì ghê, gà nà lê chờ bá ưu bá lù vi sá ta cả, dù vừa là lê tì ghê, gà chê đã kì chê vi thạp bá tó, ở lọ bử tì gà lì lì, thả tạ ưu yọ dạ vì yo khờ lỡ là xe chá lẽ họ, rai cao ở bố đã già, cô vì yo khờ lỡ hạ yu là vì yo mẹ. Ya se tha nga hu olo pe ga na kai pu vi li kho le li kho pi phe vi yo olo ti pu lo ko ha sa ma na ho ti ka ta vi li kho pi e pi kai vi ma ji li e sa pa e kai li pi kai vi li pi pa kai vi ma li pu a le ni pu ti pu lo ko sa lu ko ni li ka ta vi li kho no pu ko je lê lê khó bí ế gà nà kô nhìn mà kà hà la vi mẹ lê nhìn mà hà bữa la kô lê lê á sạc gà lao vi chì mẹ ưu thà vi ọ lò tì nhìn mà hà la kô nà lê hì mà hì vi chờ á sù yò tù thà nà nhìn mẹ hì kô yạc nhì kà lê chà tì sò khó lô sư bử nhì nhì kò lụ la bử vi yò yạc nhì lê hì hà bà ọ gù hà bà ọ khó lô lê yạc nhò hà bà sư ọ nhì yạc nhì lê phùn phẹ vi โยมแล้วจะขอแลนี่หินี่จะขอไม่กะเลนี่หิงาฮะขอจะก็ขออัมขออิมขอแพวิโยติญิเลเลมละก็วิออยาติชะตินาลิตาแล้วสาวุมละก็ติชินาลิทักขะไกติญิเลเลงาฮือละหุขอไรกะอบดะเจ้าขอโลต่อไปเชวิโยแม่วิทยุเรดิโอ AM ติฮิวออฮาสจิขอกิโลเฮิร์สติไลพอรายการอบุดะเจ้าขอลลาหุคอต่อไปเชวิยมเบื่อรายการนี้พ่อเต้พ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชียวเบื่อรายการเรียงอ่ะหือติ๊กต็อกเป้ากันนะข้าวโบช็อปโกวิพ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิยมและชุดนี้คือต่อเป้าเชวิงาออโต้เลนนาคาโบเมวิโยและเรียงอ่ะคือกาคาเชวิโอคอตอกิชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แพวิโยเลคาเตเลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนี่ยลาหุยาติเผายะญิวิโอย่าคอรุทอกาอยู่เวลาตาวิซาตาออโลติพัทโกะไลรออยู่เวลาตาวิโยแม่ชื่อคือออโลเปอร์เตลอเรียงอ่ะคือเตแกอยู่เวลาแล้วเขามาดักไอตัววิซาตาแลเรียงอ่ะคือมึงเหมียวเขาลบแพ็กไอเชเวอเจ้าย่ามือเช้ามือหิมกับมือหอบพ่อจ้าดักวิซาตาออโลติพัทออโลงอ่ะคืออยู่เวลาแล้วเตแกกาดักเจดักไอตัวโยแม่ที่จอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละออลอซาตาติผาปีกาลาเวงาคือไทมิงกอคอลุทอกาชิริซอคอลุข้าพ่อเชพ่อโลกามุยิจอมาลอแม่เต้กาตี้ตีมุยิกาลามาจาเกตุโยเจเลชิริซอคอโลกากูให้แหละฝากกูเวลอแม่เลฮาปัสเซนตาเลฮีนีคาไกเจมุยจอมาวีนะเลเตยาชื่อที่คือวิออย่าคโลแลมงาคือราชมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อมูฮอมุยรู้พายุใต้ฝุ่นเลดอฟินโควิตี้ดีหนัวไต้หวันราชพ่อลุยเชลเจเคเตียโกฮาปัสเซฮินตาเลติชินีเลให้เป่ามีพ่อลุยตุโยเจอยากข้ามหอมอยู่รู้จะได้ดีนี่คือแท้งเมียมาหือละจิแม่อยากโกงาคือแท้งเมียนาติต่อพ่อยะนี้เลฮาปัสออนีตาเลก้อนี้ฮีฮาปาออกูฮาปาวิออยาเชอคโลมูยีลากิตุเวเปอร์เซเลเลขอเชเปอร์เซตาเลฮีเชเปอร์เซมูยีแตกาตาวิเจเลติกาติติมุยิลามาจากไอตุโยจิแม่เวตาเลกาภาคอีสานพ่อกะขอเชเปอร์เซตาเลฮีเชเปอร์เซเจถ้ามีกอก็จะได้ต่อออเชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซมุยิโตพ่อขอเชเปอร์เซตาเลฮีเชเปอร์เซถ้ามีกอฮอเตต่อขอเชเปอร์เซออเชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซคาไก
และกุฏิพอกาออชเปเซตาและขอชเปเซคาไกเจลินเวทยาธางาคือไทยมีเกลอคอโลไลพอกามุยีจอมาวิลอเลลือเลกามุยีลามาจากอตีลอกโกแลเลกากูแฮกากูฟาตาวิโยละจลาฮาแผตอลาวีแฮปุขอวีกาลูยาลาหรือลูฮาลูแผวีกาทูมีปะวิชาได้ผาถาสติตาเลกากูแฮฟาตาโจวิแมยานิงาคือไทยมุยอนาติต่อพ่อมุยีลามาจากไอตุยอตีแลจาวะเมฮอซอจีแมจีไมจีไฮจังหวัดลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและจังหวัดอุตรดิตถ์พอกคังไกเจเลียอติชะได้พอคโลกะยานิเวลเย่าคโลแลติกะติติมุยีลามาจากไอตุยอเจเลชกะจีจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแต่ยิเลียวปีกาลาตาวิสาตาติผาเพวิโยแมมเอกนิเวติยาธางาคือแท่งเหมียวนาติตอนัวจีให้พ่อกามุยีลาจาเวทปาตอเลให้เพื่อขอวิกะลุยะลาแล้วมียาเชกือข้าคอลอคอลูกะอิกะทูวิจิแมเลยะซ้อมทีละเป้าออนาริเวอเย่าคอลูนัวจีให้ติตอพอเลอิกะหลอลำน้ำห้วยงามแล้วอีกะหลอกคุณแม่ปงก็เวอีกะให้เพื่อขอเวมุยีลาจาลีกะลุยาลาและบ้านดอนงามหมู่อ้อและเล่บ้านดอนใหม่ดอนงามหมู่ติสเต้ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดจี้ให้พอให้เพื่อขอเวหรือลู่ห้าลู่เตวลาลีกะลุยาลาและลีกะตือยาลาลีกะลุยาลาแล้วงะฮึมมีญาติเชคือข้าคอหลอกคอโลอีกะถูวิเจเลชมาใหม่มาเหเลยกะถูเลมอดีเยกะขอกะอีกะลุลาและลูวิซิวิออจะได้ผักคับบีกับฟูวิเจเลนัวดอยหลวงพ่อจีแม่เลี้ยงอำเภอดอยหลวงจังหวัดจีให้เตตอพ่อจีก็มามุยีลาจ้าเวทปตอลีให้เพื่อขอวิกะลอกกะนิมาคาสลุยาลาแลเนี่ยแน่เตลคะคอลอกคอลุยกะลูลุลาแลอีกะถูแล้วลูวิซิวิออจะได้ผักกับฟูมาวิลอเลี้ยงมุทิลาเป้าออนาริวิออยาจ้อยเวทปตอมอวกูมาตายวินะลีกะทูวิชอคือจักว่าเจมาเฮโลเมเล่ปุแตกูจอเจนี่เจเจกาวิลอเลียกโกอีกะกาทิยะลาวิเจเลียกโกงาคือเตกาลิเลกาซาตากะคาเดพอหาอยู่แล้วกูให้กูฝากก็เวนาเลียวลอกวอมุยิคอยาออคโลเลเลียวเจจริพาลาจละฮาแพตอลางไงวิโยใครก็จังว่าไม่ฮอซอบพอกามกูให้เลฟาตาจิแมอีกะลอแม่น้ำไปเรียกแม่น้ำไปนะเรียกจะได้พากาลิกาลูฮาลูแผลิกาเนี่ยแน่เตลิกากาเทลูยาลาเชวิเจเรียกว่าอะลาคินิเมเคกาลาจิแม่เรียกเตลิอีกาหลอแม่น้ำไปเรียกจะว่ามีฮอซอบพอวิชอนิเมสชงาเคหากาวิเจชเวอเลือกแกลาโกแลอีกามียาเชกือขอลูลุลาวิเจเรียกก็จะได้คือสภาเนสุตอเปเลติเข้ากาอิกะมายะมายอยะลาหิจิกะกะติโกมายะลาเชหิจิเมเรียกกว่าวิญญาณลาหุยะจาวะเมฮอซอพอเชวิกะลีซาตาพอหาอยู่แล้วคะเดกูแฮกูฟาตะแม่แต่ก็แล้วอลอซาตาจริพาอยู่เวลาแลเลวิญญาณลาหุยะติภัตถะจะไคชิละกะลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเนียลาหุยาติพาโอเรียงอะคือซาตาพอนิเวตยาธาจะได้คือวิอยาแลเรียชมอชกเกติพาเกลฮีและฮีจ้าปะติพาจอชมอเตข่าวจอเวลาแลชมอฮีจ้าวิจะก็มาคาเคเตเวเลก็ก็เรียชบึชเลชมอกาโทรศัพท์ขอมอวือปื้อจาแม่ชุติมาเฮเลไงกาลีวือปื้อจาเลไงกามอจาวือปื้อจาลีติต่อขอเวลามาเฮเลชอวจาวือกาปื้อจาลีชมอติพาเอกว่ามอปอจาเวติฮอเวจะก็มาชมอหีฮอเวนะเลยชมอมอหีฮอเฮเลอเลมือเลมือเราก็ชมอธนาคารบัญชีอคลุพูจัววิคาเปื่อข้อชกไปปืนวิโรเจเจลาปะตอเรียชมอชกเกติภากาสติตะแม่มอปอเวียฮาเลวิโอคลุเรียมอปอวิชาชุกะฮึกาเวโกมาเลยอยากข้ากับมอปอจารึจาวิชอดอฮาดอคิดดู
จอวีแม่เลี้ยวลอกวัวชีวิตชอเอาแต่จอวีมอล่ามาเฮเลนี่คือวิผู้หิจักกาวิอมูล่าเลยจะได้ผ่าเจอกาชานีกาฝ่าวีแม่เลี้ยชมว่าชกเกติผ่าติผ่าผ่าลอกวัวมาชีวิตเลี้ยชมว่าลอกวัวโอ้ปอดจัดดอกเลี้ยมัวจู่วัวสาวเลี้ยคือว่าชูอามาเปียก็เปียกับปีเปื่อเลี้ยชมว่าเผยวิถาปตอเลี้ยขี้กือมาสิเวนะเลชบุชอฮิเลฮิจาปาชมเกียวติจอลาวิจกุมาเคกวมอปอจาวิติภาหวาวิออไลพอจะเคมอวิลอกุกาลิชมชอเกติภาคาเดนเจมอดะเจติเลปอวิอเลดะจาวิมอปอจาวิจามากาเมเลอวิฮอนเยลาฮุยาติภาโอเลเคกวชมชอเกติภาทอกานะเลออไลพอชุมอจาฮอลาวิติยาทาเลฮิเลฮิจาปาวิจีกแขคาเลเลมอฮอวิแลมอบฟุปอจาวิเจเลเปอลอกกาลีติปอติเนฮือนี่นี่เปียลอกกาลีเมเสเจพอติปอติเฉลาวิจะกมาเลฮาวเมโปโมชาชเลยะนี่เจติเวซอกอแลออฟุจะเคมายมาเราโกโกเลฮิวิเจเคกอเตกอโทรศัพท์กะเทกอเตลาวิเจโทรศัพท์กอเตลาโกเลฟุนอฮึกะโกเลติปอติฮากะโอวิเมมาโกซอกอฟุชเวมาเราโกเจชมโกปอจาวิทะปะตอฮึกาวินะเคกอเลมึฟุโอเปียกอบัชิคอเลฮิเลฮิจาปาชอชมเวทนาคาบัชิอคอคอลูลาแลเลจอตาเวเลพวกเขาไปกับข้อไปปราวิเจเลยค่ะก็สติเต้แม่เลี้ยววิ่งเนี่ยลาหุยติพอชมติมาเหยียดเนกะเลี้ยสติเต้แม่เลี้ยมาติเลี้ยก็กดชิบติจูวิ่งยาวคโลเลี้ยชดักกับไปวิคาชูเลี้ยชมาดักวิกะจอมาเจเลี้ยติพะพะลอกก็แลฮีแลฮีจ้าป่าเผวิโยเลฮีเลฮิจาปาเผวิแมเลเคกงะคือเตกะเลเลกะชูแล้วลิเนฮุเกอฮิจากะละกัวโยกะเทโกวิเจโกมาเลชะเคเจติกะวิแมเลกิมกิชะเตลาวินะเลเฮกัววิอเนลาฮุยะเตกะเลเลกะเลชะดิชะวิอยาวคโลลิงะคือซาตาพอหะอยู่เวกะคะเดพอหะอยู่แลเลอเจ้ายะกะสะเนฮือตูเนฮือเยกะกะกะมีกะตัวปูนะเลออลอชะเดพาทอกะอยู่เวลาแลอวิอเนลาฮุยะติพาทะสลักกาลาวิโยยะโกยะเซท่าเลี้ยงอะฮือราหุยะติต่อป่อลิข้อลอลุลาวิโกมาสละแรมโบเวลิข้อพระก็เวเรียคาติปุโกนามาโซลิลิข้อเมงากะคาเดมานาเจลิโยลิลาวิคาเดโกมากาดะนะยะคากาลิข้อจะได้ปอสเพวิเฮเลสละแรมโบกะย่อกาปืนและเลี้ยวจะเจงอ่ะก็ฟื้นละตาวินะอยากว่านานิแม่ลิงากรรมการนานิเสรีหนูเกี่ยวติเกนาวิติยาโยลิติเกนานิแม่สเปวิเฮลิสละเรมโบกายโยกา

nasa jave le le ka e sala rembo ka ve le chomote pa opo nima halolo ve le ka e tipo pe ve lo me ko ja le le chude khung a hu ko yuvula ta ve sa ta ti pa te ge ko na ke si me ha vi o vi o ni ra hu ya ti pa o che bu ko le ya e ta le o chomota kha ga e thora sa o yi chi vi ko le le ja ku ka ma pe no ya nga ya ka le ya ti ka ma hi o le chomo ka ti ก็จะวิ่งมาเรียกว่าคือโทรศัพท์จะได้ผ่าเยี่ยวคอโลลูวิสิวิ่งจะได้ผ่าเนี่ยคือเยี่ยเชวิ่งยาวคอโลมากระกาลาตูอโปเรียสตาจะได้ล็อกกับอยู่เวลาแล้วงาคือลาหุยาติผัดสติปิลากาวิโยออร์ชิเพกอติแลเรียนัวเรียมอนโทกวางตงก็เวเรียแฮปามเมียเจยามีมาติกาเจก็มากุยขัวจ้าแล้วโทรศัพท์เบทารีเปย์เลชะแล้วเรียลิกก็ไอเชวิเจคาเตเลติคือถ้าแมรี่ย่อโทรศัพท์สกาเลียลิเกเกกลิเกลากอสเมจูเปอแมรี่เซเวเจคาเตเลย่อเสมอกาเชวิออย่อคโลลิย่อโทรศัพท์ชาเวแบตเตอรี่มเชเลแบตเตอรี่เชเลชดาเลอามิตุตอลาวิโลเจก็มาคาเตเลย่อสกืออาบุพาเตกาตูเลย่อกาเชวิเจออบูดาเฮลิมาเชปะเฮเลยาคากาลาวอติพาเรียกอามิเชเลคาจวยนาวิเจเลออเวียเนลาฮุยาติพาโอสติปิลากาวิโยแม่เล่ไล่ปอเล่ยาวิออกคอลงอะฮื้อมาแผตาดอเวติชื่อมาเฮดอเวเล่เอโกชื่อเบอร์วิออยาลิงอะฮื้อมาเอาเวโทรศัพท์เบทาลิชะตุเวเตพามาโกน่าเล่โทรศัพท์กาไล่ยี่ห้อเราโกให้ปั๊มมีวิมอติพาเยวิโยเล่มอติยายาตุโกดาวิกาจอเรียวลิแม่หมออกอก็เวลิงอ่ะคือไทมิงกอคโลโมเยคือพ่อละล้อละตาเวคาเดเยแผวิกะจอเรียยาคาเตพาพาข้อยูลุลาเลห้าเวเรียอามีชาตุเวโทรศัพท์เบทาลีชาตุเวออกจะเตพาปอจาลือจาเวเตพาลอกวอเรียคาเดดอนสิแม่เรียวลอกวอถือนะข้อยูลุลาเวให้ปั๊มเมียวเวข้อยูลุลาเลห้าเวเตพาไรเยจ้อยเวลอกวอเรียอามีโชลาเวแม่เนี่ยคือออตูเยปากะลีมาเฮเลกาอามีเตพาปุตุเกลาเวลิโมปอจาวิติกาฮาเลเลนิคัสมาเพลลอเลปอจาเลโมดาจาวิชจะจะมาจอลิจอกุกะอีจานาเลเฮกวงาฮึชมอตโกสติอัจจโจเฮก็มีสาเฮเลชมอลอกุโดกาวนะยาคยาเอยาเนติภากุมาเลอะขอเพบาอปอยมาเชกอยูฮาเลจาวิลิฮามาติเลโกโทรศัพท์เบทาลีชะเกลลิกึกไกเวเลลือเลกะชบยไอยาเนเกมออยิจาจาลอกุมาคาเตเลเกมติยายาลอกูพูกาลักกูวิเจเตแขกอกิกาลักกูพูลักกูเปียวิเจเลี้ยวเขก็เตแขกเปิดเตแขกตายกาเวนะเขก็ยาชอบพูจามาปื้เรียกเขาก็ปออีเวติพาโทรศัพท์มือถือออกคอลูกับฟุกข้อโอไกวิโรจิแม่เรียไอ้เขาก็ปอยติกาเลเลกาเรียสติตาเจ้าวิโทรศัพท์มือถือคาเดล็อกหน้าจอจอลอเรียคาเตลล่าหัดล็อกหน้าจอกับยะตาทูลอแม่เรียคาเตลล์นี่คือธนาคารบัญชีหมายเลขกาเรียยะทูตูมาเฮเลียมที่คือในหัวปอยโทรศัพท์แต่เรียวเมื่อจากกาธรรมโกก้าจติเชทาเรียยะอยู่แล้วฟุกข้าเปิดกาช่วยแต่บาเปื้อละก็เลยอโลดอกเป็ดตุกกะดอกเป็ดตุมาเฮเลียชูยอยาเผ็ดวิตาปะตอนนะเฮก็ฟาไว้แล้วเลยเผ็ดละเปื้อเขาเนาะกะกูเวียแก่เลยดัดตุโยนะเลยชิบุญยี่ห้าวิอยายาเอติพาเกมลีกือแล้วอยิจะวิตาปะตอปอยวิพุทธะขะไกกะคอวิโรเจเฮก็เตปอปอละก็เลยยาติพัชยอวิทรสัตเบทาลีเปื้อกุกะลีอปอยเวกออยู่เลลีกือเวนะเลปุระตาชาสตากะขจอยบวาแมเลเกมโรบอทกุเวเลอปอยเวทรสัตอยู่เลลีกือเวอคโลเกมชะติมาคโลเลไวรัสจอวิโรเจกมาเลคะเตแลแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชะเวียเยแลอปอยเวธนาคารบัญชีอคโลฟุคอฉอไปโปรเจเอลีจะแค่วิ่งเจอที่ผาชอวิ่งจะวิ่งล้อมาเห็นแม่ลีงาคือนักเข็ปเอาดอกตาวิ่งล้อแผ่วิถีปัตโตงาคือราหุยาติกาลีเล่กันนะลีสติตาเลียวโทรศัพท์เยี่ยวิ่งคลุกกะลีลูวิสิวิ่งเจอที่ผามากับพุทธูลีอ๋อล้อจะได้ผาทอก

ดอปเปวีเลกาดอปเปวีคอพิติข่าวเก่าวินะโอฮาลิฮิตเซกาเจและเลชดิคือวิอายาดอปเปวีเชกาเลไลยาจอวิแมเลเคโกนัสจุและดอปเปวีกาขอสเตคาดีเคจอวิเจเฮโกนิเวติยาธาชดิคือวิอายาเลสาตาคาจอยอเมบูเวเลี้ยงอาคือไทยมีก็คโลเจก็มาญาติในฮอกขับป่าก็มาเลี้ยชวดดอกแปะเวตี้แย่กาเวกาวดดอกแปะแหล่เลี้ยติกาติกาตัวปีหลอกก็มาแค่ก็เตะและเลี้ยรัสเซียชอเจก็มาวิ่งหนีหนีกากาติปอกก็ดอกแปะปีวิลล์เลี้ยแค่ก็งาคือไทยมีก็คโลโอเวน่าเรียกค่ากฎหมายเฉยเฉยจิแม่เลี้ยชวชวดดอกแปะวิลล์ก็เรียกข้อพิเฮจาวิเตแขและดอกแปวิโยเจเลขะของคือเตกาลิเลกาลิสติเตเลมีวิอเลียวค่ากฎหมายแต่อวิถัปตอชะดอกแปแล้วก็อเลมือนอกะกะกสวิแมเลขะกติพิติยาเวนะจอยิจาปุพพอเวตะเลกาลิข้อพิเฮจาวิอเจเตพาลโกดอกแปวิกะจอเชหิจิแมเลไลกะโกเวเทมิชะทอคอคามอมาฮอฮอกแพตอลาเวโกเวเลมาหิคะปุยมาหิลอเลขะกอติยายาแล้วก็ข้อพิเฮจาวิแล้วก็ดอกเชฮิเจเรียกเอกวัจกะยูเวลาแรงคือราหุยติกาลิเลกันนะสติตาเลวมากติพิติยะตัวอปูเลียวอลอสตาชริภากะยูเวลาเลจักเอชิลากาลาวิโยแมฮาวิโอวิโอนีราหุยติเผางาคือไทมิโกโคโลกาเตเตลอโกเลชโมชเกติภาชอยะไอปอลาวิอาเกกาติมาวิโลเจโกมาชโมกาติมาลาโอเลสติโกสาชโมมาจะวิมเหมียวคลุลุยเอเจเลจะปอมเหมียวแล้วก็ลุยโมเล

ปุ๊เลยอลอจะได้ผักกะอยู่เวลาแล้วจะไก่ฉลากะลาวิโยแม่หาวิโยวิโยเนี่ยละหุยาติเผาฝ่ายปกครองพ่อย่าเนติหมูทะอยู่กะวิเจโกมาย่าเนจะได้หมูแลลีกะขัวลีแปเตียวิโยขัวอยู่หุงาและโปโถนะเจาะยิจาเวลีปอดอวิโลเจเรียกแต่แลงาชะกาวิโอคอลโลลิจเตอันยิวิชอสีม่วงแนออยิจาเปื้อเวกาจาเกาดอเวเสชงากะแตมอวิเจอะโลเลเชเบวิโอยาคอลโลลิชอกาออยิจาเปื้อเวเตพาเกาจาเกาดอมาจาวิทัปปะตอเลมือลอโกอุโนเนลุยเวดอสกาสเปื้อเวมาโจเมลิโอเลมือลอโกเลดาเวเลมาดาเวอาเตเผ่มาเตเผ่เวกาลียืมมากาวิโอคู่กาลีอยู่ติมากาเวเลมาดาวิโอเจกาเตกายเวนาลิโอยิจาเปื้อเวกาจากอดอเลชอคมานอวิทัปปะตอเลเฮโกนาจอยิจาเปื้อเวกาเชเบชอผู้กอปอวิเจเลเฮโกงาฮือราหุยาติกาเลเลกายาปายามิทากะเลสติคาเดปีเชเลยาติผามากาลูกไกเสกไกตัวอโปอลอกอยิจาเปื้อวิโอเจติผาทัปปะตอยาไอยาเนลูกไกเสกไกเวกามาจับแม่แต่ก็แลเลอวิโอเนี่ยละหุยาติผาทะอลอสาตาเจริผากะอยู่เวลาแลจะไกชิลากะลาวิโยแม่ก็จ้าแลเลมัมมีเป้าเวเลอฮูลูนะเลมาหุ่มมีป้าวิโอฮูลูลีมิงออนไลน์กะงาคือไทยมีกอคอลุลาตูนาเลียอคากุตาวิเจเลไทยมีกอคอลุลาตูอคากุวิจิแมลีมีออนไลน์กะเลมาหุ่มมีป้าวิโอฮูลูแผ่วินะเลมีออนไลน์กะแค่กว่าย่อลาตูเวลเลฮาปัสขอนี้ฮิฮาปัท่างาคือไทยมีกอคอลุออลอปเตปะลูลาแล้วลาตูโยเจเฮเลมัมมีชอกะยัวรอหาอยู่ตูนะคะแค่นามาสนะเลเฮกอชออมมีต้อมมีกาลิชริคือเวอยาเลจาดากอดากไอเชเวงาหือแทมมีเวเลอหัวนาติผักกาชุมเหมียวกันแล้วตักกะคาพ่อมากอชอปะมือดาวิพอกากะติจาดาเลวเตกไอเชเวโยชอชอติกาติเชมาเพเลอชอกาจอเวโอวิคาชูเลมมีกาลิอชอกาจอเวแมมมีต้อมมีเลอชอกาจอเวนะเลติกาติเชมาเพเลลาหูชมอกคอกอวยติกาติเชโกเลต่อยฉิลาเจกูกาเวียเตียติเชมาเพะกูน่าเลียลาฉิลาคนน่าอยากค่ะอมัวเฉติเชเวลกัวเลียลากะชะโกโกวินะเลียไม่ลกเตียติเชลกเลชอลากะโกวินะเลียลากูเวอสาจาวิทัปปะต่อเลชกาอยู่เวลาเลียวเวียเนี่ยละหุยติผัททะทุมาลาวิโยแม่ก็จ้าเลกาลิปโทเวียเนี่ยละหุยติผัทเกาหลีเหนือพ่อเลชดิคือฮอวิโอซาถากับผู้กักขาเชวิจิโกมาเลฮอวิโอซาตะลาวินาเตกาตาวิโอชองศากาวิเจเกาหลีเหนือพ่อเลฮอจัดเชจาเลพื้อเตปากาเลฮอจาเลสวิจิโกมาฮอจาวิทัปปะตอเลเกาหลีเหนือพ่อเลเตปากาวิโอฮอจากโอพืชสาจากโอเลเวก็เอ๊ะงาคือลาหูยาเวดออยู่เจออยู่ค่ะเจออย่าเราเลลาหูยาก็วิอสอสากก็พืชสาจากโอเลก็แต่พืชชอเล่ดอจัดตัวเวมาเฮเล่มมีวิอเลี้ยวค่ะก็พิถะยาเวแม่เล่เพื่อดอแปะเม่นเนี่ยดอแปะวิอเราก็พืชเม่นชอหัวและอชอปะมือดาเวตุนุตุสะแผะเวจะก็มาดอจัดตัวมาเฮวะกะมาเฮเล่พื้นเม่นชอชอนิมาจ้าดาวิเลียวเราก็ชอติผาเราก็พื้นหูก็เพื่อหาวิยาเคลิติหาวิโยเล่เม่นเนี่ยหาป่าชอก็เม่นเนี่ยหาวิยาเคลิติหาวิโยเล่เขาก็ตุนุตุสัจติผาชออสาจ้าตุเวมาเฮเล่ดอจ้าตุเวมาเฮดอแปะดอจ้าไม่กับเพื่อน้ำหนาตัวเตลเลอดอกเลฟอเมเวจะเคติผาเตเวกาลีข้อพิจอวิจิแม่เรียกก็พื้นเม่นชอสาจัตุวิมาเฮเลยโอเคเรียกก็ยานิมุหลอกก็วิอยาเรียกอยู่เวลาตาวิอรอจะเคไม่จะที่โยเรียกลุลาและโอกาปิลาเชเวเตกาลิลิกาอบูจ้าแม่เรียกเตกาลิลิกาเรียกจ้าแม่ดอแม่เชสาจอซาเลอฮาเลดอสาปิแม่เรียกยานิโทรศัพท์ลาลาวิทัปปะตอเลยอยู่เวลาไรเก่าบูดาเจ้าคอโลจะใครใหม่จะที่โยเลเตกาเลเลเลดาวิออนเนียวฮะแผ่ปิแม่ลิยาเนียวเลยมือลิข้อพอลาจูเวอยู่เลลิข้อติผาพอลาจูโยเลแค่กว่าเตกาเลเลอบูจ้าแม่จ้าแม่ดอแม่ปิแม่จ้าแม่กูฮะตักค่ะ
เลย

0: เวลิคอทะพอลาติโยแม
1: ่คนนี้บอกงานเนาะพูดตัวเวลิคอติปุบบาเวกามาล่าแม่นานี่แม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tanusa Travel Indo ความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tanusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเล็กราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBCพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้อราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวานนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
5: ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรี มุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
7: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
8: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: กรณีประชาชนตำบลคลองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพรบเดินเรือในน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
10: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
0: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธเปดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
14: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจัดทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมทุกที่ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
13: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปีดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึง95%ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
15: นางสาวพทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและปุ๋ยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95%ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตสักติดประดับสินรายงาน
0: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
16: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
17: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
18: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.

0: เป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรงนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
1: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิษาประทุมมารายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1 ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่อง

0: มือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม4แมตช์แรกพิชยาภักษีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักษีเก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
2: นายวิวัฒน์วิกรานต์ตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานต์ตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
3: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ตอนที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพและในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
2: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
4: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่หนึ่งที่สองก็คือญี่ปุ่นจริงๆไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้องเอสทีเนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันเมื่อเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
1: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง131แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาธิปสงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 น.ที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th

0: เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.54 เซนติเมตรและเวลา 9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 3:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่1740197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

0: พรรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web Developer AI Developer Data Engineer Security Engineer IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่1ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub ยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบ.บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5 ประตู 4 แจ่งตามแนวคูเมืองและ7 วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7 ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

ภาหังหิมาสัจจนาอิปะไอโลพุทธิทัพพระเปียบจับ

You say, you know, you're bad, don't you know,

Vâng, xin thế ô bên to vi la cha xin thế ô

0: ชียดเย็นเลยเป็นเลโอนาตาเลยวินเลย
1: หาให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นตอข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทําความผิดก็พร้อมที่จะดําเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งกฤมลอุดมพรรายงาน
6: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตน์เหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
8: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดด้วยการพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อที่จริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558จึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 ราย ขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดขยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พ่อคว้า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写花木了花啊，阿么啥？你莫花你啥梦啊？阿婆，你送我多次的花，别了我阿些花不？阿婆，你送我把家公我们家他进买啊？สวทชเชียงใหม่แม่ดาวงามาก็เชื่อสถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้าง่ะแน่แน่ไปสมมุขวานีจิ้มมือวันติควาด้วยง่ะที่มูลองไม่ยังเฮยีมุขวานีสามโมงอ่ะนาทีเนี่ยควานีเฮนายเนี่ยเสียทีนี้เรียนดูอย่างช่วงง่ะอาทิตย์นี้ท้าววิทยุว่าดูจะมองไม่ยังไงว่ายีระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มง่ะอันนี้แปลว่ายีครึ่งความถี่ของเบอร์ที่ตัวลิฮาชิตสุวัตโตญาดูแลชุมชนว่าไงอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดเป็นไงฟิสบีผิงคือสวทชเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตไงทำไมครับว่าฟิบูดไงมาว่ากดติดตามได้เปล่าไงมาเออกดติดตามได้ไงที่ยังเอาจบแพ้ว่าเชียวความเรื่องนี้เกิดไงเอาลิสงูด้วยมังงูเป็นยังไงถึงยังมาเคยหนีคว้าด้วยไงแน่ๆเป็นยังคือโฉบโมควานีจิโมดุทีมูลองมันยังหนีโมควานีไงสามโมนาทีเนี่ยควานีคือนาเนี่ยสถิเนี่ยดูอย่างชัวร์ครับในเมื่อถิ่นยังงูมันยังไงเอาไทยอาบาบะคือเฮฮะเฮฮะลีนยังไงในเมื่อถิ่นยังมาคือนาหนีเนี่ยถิ่นยังมาควงวัยกบบะคือหนีตุ้มวันยาชดซื้อกูคงอาทิเนี่ยไงเอาไว้ชัวร์ว่าเราจะมาปีมาอาทิสุดท้ายจริงใช่ไหมทำไมแต่ก็รู้ป่ะครับว่าอีกครั้งวัดที่สุดโจงอ่ะไม่ใช่สุดโจงอ่ะเมื่อสักครู่จิ้มไม่งูเป็นยังไงที่นะเชื้อ HIV เป็นไงบางอาชีพว่าโรคเอดส์นะเป็นหัวดองอ่ะอีกมังงูเป็นยังไงเมื่อสั่งงูเป็นยังที่วัยรุ่นไงที่ว่าจะกลัวจะเหมือนที่ไงส่วนต่างเต้าของมันจะคือยาคือมาป้องกันเชิงอ่ะที่มันจะคือผู้ป่วยที่สุขานาสุงมันยังไว้ระบบว่าทำไงยี่ข้อมูลยังคือยี่มือสัตว์กู้ยาวัดลีดูเชิงอ่ะที่ไปเรื่อยๆติดคุมงูมันยังไงที่ติดคุกคนเดียวมันคือเชื้อ HIV ไงที่รู้อินามาในสมัยคือยี่สิบตัวละมั้งอ่ะสี่ยาวเชื่อว่าคนได้มองว่าสุสานยูไม่ยังคือที่ยูมองยังคืออะไรนิวัตส์ที่ยูมองนิวัตที่นรกอ่ะหรือทำไมยังคือว่าสูยี่ข้อมูลจะมองว่าสูว่าที่กูละมั้งที่ว่าสูมากูมาตัวยี่ละมั้งมากูยี่ละมั้งว่ายี่นั่นระบบว่าได้มองคือไม่ยากใจช่องไงทำไมยังคือสูกูละมั้งคือยี่มือสัตว์กูยังที่ยี่ที่ยี่บ้างคือสิ่งที่กูมองยังคือสิ่งว่าที่จะรู้ไงทำไมยี่สิ่งมีอะไรบ้างคือเนื้อสุ่มยังคือยี่ขู่ยังคือยังคือซึ่งว่าขู่ว่ายังคือไงยี่จีลีขู่จีดีจะใช่ไงมีอะไรยังงูบ้างยังคือว่าพี่อ๋อไม่ได้สอนใช่ไงบ้างคือว่ามาป้องกันยังไงพี่ขวัญว่ามาตั้งใต้ยังบ้างไงว่าที่ว่าขอว่าถุงยาทำมาเกี่ยวมาคือมาเยี่ยงว่าป้องกันยังมาคือมาเยี่ยงใช่ไงว่าหนูพี่อ๋อไม่ได้สอนใช่ไงบ้างคือว่าก็มาส่งเงาว่าเอาตั้งตามาจุดปั้มแบบจะมันเป็นไงยี่นาจงมันจะมองเขามันเสื่อมช่วงไงที่บอกแม่ได้ไอที่ฉันพูดไงมาสักทีจิ้มเหรอไงยาไวรุ่นเหรอมาป้องกันพูดเหรอนั่นสุขที่เป็นยาชิ่งไงที่บอกผมไม่ยาชิ่งไงมาเหรอที่เกิดจิ้มชิ่งไงบ้างเหรอว่าเหรอที่ยาจะมองไงแต่ก็เราบอกว่ามาป้องกันบ้างไงเอามาส่งเงาโน่นาจัวมันจะมองไงที่บอกมาไงบอกที่ต่างเต้าของโง่ไม่ยังคือไงมาคือป้องกันยังไงอาจจะกลายวัยกาดูไงว่าใส่ถุงยางเยอะช่วงงานมือถือมาปีมาแต่แจ้งตัวอย่างมันก็ยังคือเจ้าโง่มันก็ติดมามากกว่าชิ้นไม่ยังคือเงินน่าทำพันในเรื่องโง่ไม่ยังชาคาเลมันก็มันจะช่วยไงนกวันเนื้อแต่ใจยังที่เลยทิ้งสัตว์ที่มีที่กู้ว่าช่วยไงช่วยเกี่ยงที่ไม่คือมาสับไม่คือที่มีอะไรไม่คือยิ่งกู้ซึ่งว่ากู้ห้องเนี่ยนี่สิลีกว่าสังเกตมาอย่าที่ตันตาเขาบอกไงมาป้องกันยิงออกมากะว่าทุกอย่างมาเกิดไปนานมาเกิดซื่อว่าสิ่งไงไปเกิดมาสักเกิดจิ้มมาเนี่ยคือนานเลยสิบกะขึ้นยังไงมาเกิดสิ่งยาวสิ่งที่สิ่งที่กูมาไงทีนี้มาเกิดยิงว่าสุดเลยบ้างไงที่ยังทางไปช่วยไงมาเกิดสู้ว่ามากูยิงแล้วสู้ง้อยิ่งสมัครจะสู้ก็สมัครกูยิ่งสมัครขึ้นยังไง
我不要没黑，不要黑，第二么黑，你我不黑啊，那样也不黑，那样黑，你我没生啊，那黑里我做我自己事情做什么不懂啊，啊这边黑，啊妈这里给金钱啊不花不，啊妈妈有事不干啊不，咱这学了个这里比忙啊，啊我的啊，你国家生啊，啊这边黑，啊妈个这些怎么啊啊不。在过两百个啊，在么两百的人和阿妈很百个我比划啊，我这些怕啊怕要么很个阿妈和的伢啊帮干人啊，啊我的晒土伢的花个爱么伢个咋不拿把那把个我的是把个去追上啊，他妈在那嘛真在上啊，啊第一他妈在上我没伢个伢他妈我阿妹嘞啊，你两个伢都好比嘛伢他妈呀啊婆婆好伢他妈真得不拉去讲个。这三年啊，啊，三年换你十年，这个的黑哈，姑娘个一过年都往下做次，故宫啊，这么个做，张化庄啊呀，啊，包婆真都不拉么啊，这做叫么我们和门下去聊不拢啊，这样和啊家家么啊，这样话啊，我就不跟你啥事，日夜郎我们也很爱，我老不奇怪了么和提给那不爱，因为提干我们也和啊张化了弄啊，啊你张化盘啊。อันนี้คือจังหวัดภูเก็ตกระบี่ไงอันนี้จังหวัดตรังไงอันนี้คือจังหวัดสตูลไงวัชโคได้ปิดความหรือพื้นที่ดอภาคใต้และบริเวณจังหวัดสุพรรณไงบางคือที่เนี่ยจำมองอันที่เนี่ยโอ้ยข่าวติดตาดังไงที่ถึงกลางวันเป็นยังบางคือมีฮิโรฮาอยู่บ้างไงจังหวัดระนองไงที่เนี่ยจังหวัดพังงาบ้างไงอันที่เนี่ยจังหวัดภูเก็ตไงบางคืออันที่เนี่ยฝาละจำวัชโคไงอันที่เนี่ยคือวัวตัวพื้นที่ธรรมจักรสมบัติไงมาเฮยข่าวสารติดตาแล้วกับปีขวาเลยปีขวาวัวจักรวรรดิแบลินตันแบมือห้าก็พันเลี้ยงของแม่สุริประกาศแจ้งตัวอย่างงานจะมาเกิดมาสุจิช่างงานที่มาเทชงโง่แม่ยาเฮติที่มางานมาญาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยางานเทมิตาพวกกุญิสุติญสุริพัฒน์เนี่ยงานญาแจ้งเตือนพลเมืองพื้นที่แม่ห้องสองเจงานที่เชียงรายงานที่เชียงใหม่อันนี้พยาวก็อันนี้จังหวัดตาดุงก็วันนี้มาจากสมุทรสงครามที่เนี่ยจำหมอฝาตาบังงาบางพื้นที่ที่ก็ต้องมันจะคือมือหาคือเลี้ยงมือหาคือพันเลี้ยงก็คืออาจจะจอมงาที่ยินดีวัดอยู่บอกว่ามีสัตว์สิแล้วบางคือไงวัวแล้วก็เชี่ยวไก่แล้วมาคือกินงาแล้วส่วนใหญ่เบี้ยมังงาบางคือที่เนี่ยฝาละจำหมอบังงาคือนี่มีก็พวกว่ามีคือเหอหินเงี้ยสังงาไม่ยากจะมาเจนตัวฝรั่งงาเทมาเทชงโอเบญะเฮงาญาสนักงานตำรวจไซเบอร์เฮดมาแจ้งเตฟลังอามอสเบอร์กลุ่มมิจฉาชีพมาเฮวลาวายิลีส่งฝรั่งงานญาส่งฝรั่งมาโงเบญะเฮอามอสเดียวโบบัตโซริกามาวาสุลังอ่ะที่เรียกชื่อความที่ชาเบญีในลังวายิลีมาเฮงี้ด้วยเนี่ยเฮยี่ข้อมูลชาเกโบกบรงอามาตุเชเพราะว่าหัวเป็นยังไงฐานยืดหรือเย็บงานมายาตัวกระทรวงการข่าวนี้รัฐบาลข่าวนี้สุภาพมังงานบางอย่างที่เราโชว์ข่าวนี้สุภาพมังงานกลุ่มมิใช่เชิงอ่ะอันนี้บางเออเปรียบว่าโทรศัพท์คนเดียวงานว่าเบสเซอร์แบบที่บ่าวโทรศัพท์ยี่ข้อความเอสเอข่าวยังไงยายี่ลิทิชพักสุภาพเราหัวเป็นยังไงมาเกิดฐานยืดหรือเย็บงานที่ยาวัดทุกฝรั่งยี่วันยี่ฐานยี่งอยาสิเดบมาเป็นยังไงว่าวัวรถไฟยังมังงานถ้าตายยังไม่เฉยไงมันคือกลุ่มมิใช่เชื่อว่าที่เรียกสุฟลังยังยืดยังมังงะยาวิข้อมูลความมาที่เนี่ยว่าฟุบะโอจะมาดูเฉยไงมันคือเตี้ยลำมังงะมันคือถึงมาเช่นตัวช่างงานที่เป็นยังเฉพาะไงนั่นคือมันซะมึงว่าจะฟ้ากันนั่งชุดดาวเฉพาะน้องนอนบ้านไม่จ่าตะปูจะส่วนไงว่าโกพี่สมชายบางไงเยอะมึงว่าดีฟลังมาเอาลิโซวานีเอาผมกว่าเขาแต่ชูฟูบังเออเดี๋ยวฝรั่งงานบังเออแต่คนนั้นยังชอบงานเอาไว้เฉพาะว่าถ้าวิธีนี้เราจะส่วนไงที่ถ้าไรส่วนตีสุดละเออข้อความงาน

做事也行啊，得事也忙啊，一年咱们也和复习也忙啊，那边和咱们些就快点忙啊。你没有把人家和那帮不能干的嘛，跟做啊，湖北的嘛和拉萨发生啊，他们和啊，湖北的嘛和拉巴萨嘛嘛，什么哎，阿巴提嘛，只不过个嘛和拉做事嘛和我嘛做的那些事情啊，他们也考过可多啊。อาทิตย์บางวันบางอย่างเขาเมื่อสาเขาอยากกฎหมายถึงมาที่ปีมากเลยที่สุจิเช่นไงปีว่าวันละชั่วพัชเชียงวันบางอย่างยี่ทุ่งไงยี่ซื่อมาเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนมาไงตรงมาเขาถึงมาปีมากเช่นไงยาเบบางวันบางอย่างปีว่าละชั่วพัชเชียงวันบางอย่างไงวันยี่ทุ่งเนี่ยคือปัญหาชีวิตสืบไปดูไงอาทิตย์เนี่ยคือจำคุณไงคุณเบมเบมยังคือสงวนข้อความยังคือนิจข้อสิบแปดชั่วไงที่ที่มาโง่มันยังคือยาท่ากฎหมายถูกว่าบรมยังไงยาจุกัดถูกว่าบรมยังคือบัตรที่นิยาเหตุสิเหตุไงแห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่ไงว่าปัญหาชีวิตยามโง่มันยังไงอะไรลีลัทธิราชยามังอะไรลียิ่งเชื่อมาคือปัญหาชีวิตยามโง่ถึงมาปีมากไงยิ่งที่มังโง่เป็นยังคือทำไมคือยังไปว่าว่าอาบาร์มาเชียมังอะทำไมที่มังอะนี่มาที่มังโง่เป็นยังว่าจันทร์ที่ไงสูจันทร์ที่นี่สุดเลยเชียมังอะทำไมที่มังอะสามที่มังโง่เป็นยังคือไงว่าอาบอปิฟานุจันทร์ที่ได้ยินตัวจังว่าคือสุเนี่ยที่ว่าเชียมันยังไงทำไมคือยิ่งชีสูมีโทษไงมันคือปัญหาชีวิตสิเป็นยังไงถ้ายังว่าสุดเลยสีกันยังยังว่าว่าสุดแล้วควาตัวมันว่าจะไปได้ไปดูดูดูยังควาตัวมันคือทำไมคือมีโทษปัญหาชีวิตไงติดมังโง่เป็นยังงูอันนู้นอเมริกาเสียงบ้างนู้นมาสีก็แทนนู้นว่าไปหออัตโต้จะเกิดอะไรสิไงเป็นทำไมมีโทษปัญหาชีวิตสิเป็นเฉพาะไงติดมังโง่เป็นยังงูสุดแล้วมาสีก็แทนคือสุดแล้วชีวิตเยี่ยมไงสุดแล้วทรมายเยี่ยมไงอาทิตย์นี้สุดาเชียบังงาเวทมังมีโทษปัญหาชีวิตสิบเอ็ดชั่วงาอาทิตย์แบบงูไม่ยังไงทำไมคือกฎหมายไงวันละสวัสดิ์ศิลปะเชียบังงาคือยึดโทษเนี่ยคือปัญหาชีวิตสิบเอ็ดมังงาทำไมงูคือทำไมปีมังงาอาทิตย์แบบชั่วงามาคือวันที่เสื้อตั้งไม่ยังไงสุดสุดแพ้วันชั่วที่ปีมังงาอาทิตย์แบบอเมซังไม่ถือยาในปอมังงาทำไมคือยาอเมซังคือสุดศิลปที่ตัวยังไงอะไรเขาสืบไปมาเยอะทั้งมังอะมัวแต่มาแทบปีมาเช่นงานที่บ้านก็ไม่ยังชอบไงน้าปีมามาคืนยังคือที่เหลือจวงงานบ้านคือวันละทุ่งเชี่ยวไม่ยังคือมาขางานที่ชอบไงวันชีจวงคืนยังคือปกว่าทุ่งที่เหลือจุดละห่วงไงมังงานยังคือวันชีจวงคืนยังมาชีบไปงานนอกจากแบงก์ที่แบงก์มาคบไปจะโปรตีฟัวมาถ้าความยังความเก่ามังไงสำหรับทุ่งเชี่ยวสืบไปยังคือมาที่เหลือกิจไม่ใช่ชอบไงบ้านคือมาคืนยังคือไงอาชียาคือยาคือว่าเนี่ยมาชีชีเนี่ยคืออะไรมาจ้าหัวหน้าอะไรมาพ่อขอช่วยน้ำบางทีช่วยหัวง่ะเอาความชีเข้ามาดึงเข้ามาถ้าเกิดจะช่วยง่ะมาถึงมาอาแต่ปีมาช่างง่ะอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ยังง่ะนี่มีคณะปีมามาคืออาทิตย์แรกตัวช่วยง่ะอาทิตย์เป็นยังคือติดความหมดความง่ะเอาลิสงดดมไม่ยังเงินไหนยังคือชมมือควายเจมมาถึงความดูทีมือเราไม่ยังง่ะหนีมือควายคือสามมือนาทีเนี่ยควายคือนาเนี่ยจะทิ้งยี่หรือดูอย่างเฉพาะงาอาทิตย์อย่างเออเมื่อสั่งโอ้ไม่อย่างไงหลายพื้นที่ไงที่ก็ถือตัวงูไม่อย่างคือมีฮิโรฮาจัวมาเฮจัวมาเฮจัวงาที่ยังมาฮันเลียมาเฮจัวเฉพาะงามาคือดูสู้อะไรก็เจองามาคือดูมาควาชงาอาทิตย์อย่างโอ้ลุยสู้ลุยชิสงูไม่อย่างไงมึงหาคือพันเลียมอย่างคือลุยเชื่อมันอย่างคือถ้าเกิดถ้าเชื่อมจริงอ่ะถ้าตายเนี่ยเชื่ออาจารย์ว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นมหาลิยันจักรเนี่ยเชียงว่าจะจักรรู้เลยเป็นแบบอันตรายยังไงโลชีสุเป็นงานมาถึงมาแต่ปีมางาโลชีเป็นเนี่ยว่าแต่จะมองาเล็กเล็กามันจะเชี่ยงแค่ชิ้นจุกติยังไงอาจารย์ลูกเคยเราจุกบ้างไงว่าให้ที่เรียนมองาแต่มาถึงมาปีมาเชียงงาที่แบงก์เป็นยังไงเราชิ้นคนละคือมองาเป็นคือที่จะคว้ามองอะไรกว่างาเอามาใส่เป็นคือว่ารายการลิสุงตุยังไงยี่มกันยี่สามมองายี่เวลาอยู่เจียกูจะจ้องอ่ะอันนี้ก็คือสั้นแหน่งอ่ะแหน่งชมเมื่อวานนี่คือเจมเมื่อวานติดขวามูลกว้างอ่ะขอความสวัสดีครับ

0: เทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเดี่ยวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิษฐาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชกต51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชกตลดภารกิจประจำที่อำเภอ ภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและหอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
9: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวทช.เชียงรายรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: โกกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องหูประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
6: 9สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่น ครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาท
8: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่วันนี้ก็อยู่กับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะกับแจงอลิสาปิงตั้งค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกเริ่มมีปริมาณฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ส่งกำลังใจให้กับทางจังหวัดเชียงรายนะคะติดตามสถานการณ์ของสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันสำหรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงรายเพราะถ้าสมมติว่าน้ำทางนู้นเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันหลายๆจังหวัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาในปีผ่านมาก็จะมีบทเรียนที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันทั้งในส่วนของอุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยการป้องกันต่างๆแล้วก็การแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารนะคะโดยเฉพาะการติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐทั้งทางปภ.เองแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะต้องมีการตรวจเช็คกันเป็นประจำนะคะช่วงนี้สถานการณ์น้ำก็จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่น่าเป็นห่วงค่ะแต่ถ้าไปดูทางจังหวัดเชียงรายนะคะทำไมเราต้องติดตามสถานการณ์น้ำที่เชียงรายเพราะว่าที่ถ้าสมมติว่าน้ำทางเชียงรายขึ้นเยอะหรือว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมกันนะคะต้องขออนุญาตว่าเชียงใหม่ของเรายังไม่มีสถานการณ์เรื่องน้ำป่าไหลหลากแต่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่สูงพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมตลิ่งต่างๆนะคะไปดูของทางเชียงรายตอนนี้หลายพื้นที่นะคะมีสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวแรงมากๆปริมาณน้ำสูงขึ้นทางหน่วยงานต่างๆก็ระดมสรรพกำลังค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนน้ำเอ่อล้นในหลายจุดด้วยนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานค่ะนำของอุปโภคบริโภคนะคะอาหารเครื่องดื่มต่างๆมีจุดรับบริจาคแล้วในหลายๆหมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นแต่สำหรับทางเชียงใหม่เรายังไม่มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะหรือว่าประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงก็คือที่จังหวัดเชียงรายอำเภอดอยหลวงนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังอยากจะรับฟังบทเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ยังมีเพลงที่เตรียมไว้ในลิสต์ค่ะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะเมื่อสักครู่นี้แนะนำกันเข้ามาฝากให้เขารักเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เปิดเมื่อไหร่ก็เนาะเหมือนอกหักเลยจริงๆเราไม่ได้อกหักคนขอก็เชื่อว่าไม่ได้อกหักหรอกค่ะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังบทเพลงเพราะๆวันนี้เป็นคิวของเพลงสตริงนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่หรือเพลงไหนๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคย0532767993ค่ะมีเพลงนึงค่ะที่ช่วงนี้ฟังบ่อยมากขอวอนฟ้าของเนยซินอริต้าเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับก็สู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารการลงพื้นที่ของทางคณะกรรมการนะคะที่ได้มีการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเริ่มแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับภารกิจในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้แทนนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศค่ะสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในพิธีเปิดการตรวจประเมินทางเทคนิคอย่างเป็นทางการเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอชื่ออนุสรณ์สถานแห่งต่างๆของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่าเชียงใหม่ของเราพร้อมทุกมิตินะคะโดยท่านรัฐบุญรดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวรายงานในช่วงของพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินในครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมมือกันอย่างบูรณาการอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดเตรียมเอกสารวิชาการและการซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า100หน่วยงานด้วยกันพร้อมยืนยันว่าเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกๆมิติเพื่อต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งมิติสำคัญค่ะที่พี่น้องชาวเชียงใหม่เราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายพิชัยเลิศพงษ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินได้ระดมสรรพกำลังทางด้านงบประมาณบุคลากรและก็เครื่องจักรกลค่ะลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทั้งหมด7แห่งอย่างต่อเนื่องประกอบไปด้วยวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพและวัดเจ็ดยอดพร้อมทั้งดูแลพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองและเขตกันชนให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ยังได้จัดทำศูนย์ข้อมูลนิทรรศการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมณคุ้มเจ้าบุรีรักษ์เพื่อให้ทางคณะตรวจเยี่ยมตรวจประเมินได้เยี่ยมชมแล้วก็ดูในข้อมูลภาพรวมของโครงการทั้งหมดค่ะสำหรับกำหนดการตรวจประเมินทั้ง6วันจะครอบคลุมพื้นที่มรดกโลกที่ได้ยื่นเสนอไปของทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับการเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ทางคณะก็เดินทางมาถึงตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะและเริ่มภารกิจในการตรวจประเมินในวันนี้นะคุณผู้ฟังนะก็มีการเปิดประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะการตรวจประเมินค่ะก็จะไปที่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็เขตกันชนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมค่ะจะเป็นงานตรวจประเมินในส่วนของวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงพร้อมกับตรวจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่แล้วก็ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านสยามสราดรด้วยนะคะวันที่7สิงหาคมค่ะก็จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายก็จะไปดูเรื่องของงานแกะสลักไม้ที่หังดงนะคะการเรื่องของเครื่องเงินเครื่องเขินต่างๆและจะมีการประชุมแรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยด้วยวันที่8สิงหาคมค่ะจะเป็นการประชุมปิดภารกิจนะคะที่อบจ.เชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคณะก็มีการประชุมสรุปร่วมกันทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เองก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่าในช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาในเรื่องของความสะอาดค่ะไม่จอดรถกีดขวางมีน้ำใจให้กันโดยเฉพาะบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาเพราะทุกการกระทำของพวกเราในช่วงเวลานี้ล้วนมีความหมายสะท้อนถึงคุณค่าของเมืองที่เราภาคภูมิใจนี่คือเมืองเชียงใหม่
ที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความสำเร็จนี้จะเป็นของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของเชียงใหม่มรดกโลกแล้วมีบทเพลงเพลงหนึ่งค่ะที่หลายท่านขอเข้ามาก็คือนามลำค่านครพิงซึ่งก็จะเปิดให้ฟังในช่วงนี้ต่อจากข่าวนี้กันเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเตือนภัยค่ะทั้งในรูปแบบของมิจฉาชีพแล้วก็กลโกงต่างๆที่ในช่วงนี้เริ่มออกมากวนใจพวกเราละใครเจอมุกใหม่ของมิจฉาชีพแบบไหนบ้างก็โทรเข้ามาเล่าให้เราฟังกันได้นะคะจะได้แบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์แจ้งเตือนเหตุภัยที่ควรเฝ้าระวังนะคะทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟัง0532767933ในช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆนำลำค่านครพิงค์พร้อมๆกันค่ะ

็นแฮมนึงบทเพลงเพราะๆนะคะเป็นแฮมนึงบทเพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังเนาะพอเปิดเพลงพื้นเมืองแล้วก็ต้องพูดเหนือเลยทีเดียวนะคะเอามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันช่วงยามบ่ายแบบนี้นะคะอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางได้ใหม่เลขเดิมค่ะ0532767993ค่ะมาสักครู่นี้ก็เปิดเพลงไปตามคำขอนะคุณปิงปองปิงปองขอเข้ามาบอกว่าขอฟังเพลงนามลำค่านครพิงเพื่อให้เข้าในบรรยากาศที่ทางคณะกรรมการเขามาตรวจประเมินเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่การเข้าสู่มรดกโลกนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะมาติดตามข้อมูลจากทางชนรับประทานจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างชนรับประทานเชียงใหม่ก็ยืนยันว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องห่วงเลยนะคะตอนนี้น้ำปิงแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆยังปกติต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำค่ะแต่ช่วง 4-8 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเตือนว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเราก็พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยนะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมในส่วนของการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นช่วงไหนโดยเฉพาะ 4-8 สิงหาช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือประสบเหตุซ้ำซ้อนประสบเหตุอุทกภัยตลอดฝนตกหนักตลอดดินโคลนสไลด์ตลอดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ต้องระวังนะคะแต่สถานการณ์น้ำปิงเป็นจะได้พ่องเจ้าสถานการณ์น้ำปิงแล้วก็ลำน้ำสาขายังไหลปกติค่ะน้ำแม่แตงน้ำแม่ริมก็ยังอยู่ในระดับน้ำที่ไม่ได้มีวิกฤตใดๆเลยนะคะก็ยังคงเป็นปกติและถึงแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในปริมาณน้ำที่น้อยกว่า 30% อยู่ดียังบริหารจัดการได้นะคะยังไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรที่น่ากังวลแต่เราก็ต้องรอดูกันอีกว่าช่วงวันที่ 4-8 เนี่ยฝนมันจะตกหนักมากไหมยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนเหนือนะคะก็มาไปทางแบบฝาง

0: กันอยู่แล้วนะคะทางชลประทานเชียงใหม่เองก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนวิตกกังวลค่ะใช้ชีวิตได้ปกติแต่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องพูดถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารวันนี้มีสาวน้อยดีเจเสียงใสๆมาจัดรายการด้วยน้องแอนเจค่ะน้องแอนเจนะคะก็เตรียมข้อมูลมาเตือนภัยคุณผู้ฟังเพราะช่วงนี้มุกใหม่ของมิจฉาชีพมาอีกละล่าสุดนี่แจงไปคุยกับไปสระผม ไปสระผมที่ร้านแถวบ้านน้าก็บอกว่าน้องน้องวันนั้นนะลูกกาปี่มานะเนี่ยปี่ก็แน่ฟังเป็นอู้โทรศัพท์ฟังไปฟังมาเปี่ยมใจละทำไมเขาถึงสังเกตรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าข้อมูลที่ลูกค้ากำลังคุยกับคนในโทรศัพท์มันเป็นเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ได้มือสำนักงานจากไฟฟ้าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยหม้อแปลงที่บ้านคุณนะเสียแต่ถ้าคุณจ่ายล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราโอนคืนเดี๋ยวเราโอนคืนนะเนี่ยข้อมูลตามนี้ใช่ไหมมีการเช็คข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่บ้านเลขที่อะไรเรียบร้อยละแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้เงินคืนเนี่ยจะต้องถ้าสมมติจ่ายค่าอุปกรณ์ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบไปดำเนินการให้เลยด้วยความที่นะเราก็สงสัยนะเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าเป็นผู้หญิงโทรมาปกติเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเวลาไฟดับไฟอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายใช่ไหมก็จะเป็นแบบผู้ชายชายชะกันเป็นช่างไฟฟ้าอันนี้เป็นผู้หญิงโทรติดต่อมาจะเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนหม้อไฟจะเข้ามาดำเนินการทำธุรกรรมต่างก็สงสัยพอสงสัยเห็นท่าไม่ค่อยดีก็เลยเตือนว่าอุ่นปีเจ้าติปีอู้โทรศัพท์อย่างนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากไฟฟ้าแต่กอเองนะเจ้าด้วยความห่วงใยนะด้วยความห่วงใยถ้าแบบฮาน้องว่ามันน่าใจก็น้องต้องเป็นเจ้าหน้าที่ช่างประจายบรรโทติดต่อนะถ้าสมมติว่าจะต้องแบบมาซ่อมหรือจะมีค่าใช้จ่ายหรือจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอย่างต่างๆคุณพี่เขาก็แบบเก็ตโอเคยังคิดไตร่ตรองแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะเป็นไปแต่ๆเลยยังตีปี่สาวคนนี้เตือนอีนะเจ้าเปิ่นก็เลยว่าโอเคเชื่อน้องก็ได้เชื่อช่างเสริมสวยก็ได้เพราะว่านี่ก็สงสัยเหมือนกันอ่ะทำไมเรื่องไฟฟ้าเป็นผู้หญิงติดต่อมาทำไมไม่เป็นช่างผู้ชายเขาก็สงสัยทุกอย่างเวลาที่ใครโทรมาเราสงสัยไว้ก่อนเราสงสัยไว้ก่อนพอติดต่อไปที่เบอร์ของออฟฟิศของไฟฟ้าจริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้มีส่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีใครติดต่อไปเลยค่ะคุณพี่โดนมิจฉาชีพแล้วอะไรดีนะที่ยังไม่ได้โอนดีนะที่ยังไม่ได้โอนยังไม่ได้เสียเงินเสียทองดังนั้นเนี่ยก็มาเตือนภัยกันว่าตอนเนี้ยเรื่องของอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าปาปาไปซะนี่หรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเป็นมุกเดิมแต่มันมาแบบใหม่ที่ทำให้เราตายใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็เอ๊ะไว้ก่อนสงสัยไว้เยอะๆนะคะถ้าไม่ใช่เบอร์ที่เรารู้จักมาคุยกันกับน้องเอ็นเจในช่วงท้ายของรายการค่ะมีข่าวมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เตือนภัยมิจฉาชีพเหมือนกันค่ะพี่แจงเกี่ยวกับการกดเงินจากตู้ ATM ค่ะขอเตือนนะคะประชาชนนะคะให้ระวังกลโกงรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพค่ะที่เข้ามาตีสนิทหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการใช้บริการกดตู้ ATM ค่ะโดยอ้างว่ากดเงินไม่เป็นลืมแว่นตาหรือให้ช่วยกดรหัสแล้วก็จำนวนเงินตามที่บอกนะคะจากนั้นจะอ้างว่าเงินไม่ออกหรือว่าใช้จังหวะที่ผู้เสียหายนะคะหันไปสนใจอย่างอื่นนะคะจะสับเปลี่ยนบัตรหรือว่าหลอกเอาเงินสดกอดหลบหนีได้ค่ะตำรวจนะคะแนะว่าหากมีคนแปลกหน้ามาขอให้ช่วยกดเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินแทนนะคะควรปฏิเสธทันทีค่ะและไม่เปิดเผยรหัสผ่านไม่รับบัตร ATM ของผู้อื่นมากดแทนค่ะรวมทั้งไม่กดเงินหรือโอนเงินตามคำสั่งของคนที่ไม่รู้จักค่ะถ้าพบเห็นอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ปกตินะเอ้ยผิดปกตินะคะหรือว่าถ้าสงสัยอะไรนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะแล้วก็ฝากเตือนประชาชนนะคะอย่ารับจ้างกดเงินโอนเงินหรือรับเงินส่งแทนผู้ที่ไม่รู้จักค่ะแม้จะอ้างว่าเป็นงานที่ง่ายรายได้ดีนะคะแต่อาจจะเข้าข่ายบัญชีม้าหรือการฟอกเงินได้ค่ะอาจจะต้องได้รับโทษด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้หากพบการชักชวนในลักษณะดังกล่าวนะคะควรปฏิเสธทันทีและแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการมิจฉาชีพค่ะ

0: ก็ต้องเตือนภัยกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะแบบฝนตกถนนไม่สะดวกฝากคนนั้นคนนี้ไปกดให้หน่อยไอ้เราก็อ่ะต่อหน้าก็อาจจะไว้ใจได้แต่ก็ไม่แน่นะมันตอนนี้มันไว้ใจใครไม่ได้แล้วอะไอ้บัตรที่ไปกดนี่เป็นกดเป็นบัตรอะไรเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าให้เราไปกดให้อะไรเงี้ยฝากสมมติว่าเจอคนเนี่ยถ้าสมมติพี่แจงน้องแอนเจไปกดเงินออกจากบัญชีนี้ให้หน่อยพี่ไม่สะดวกไปแอนเจจะไว้ใจพี่ไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะพี่แจงเอา ATM ของบัญชีม้าไปให้แอนเจกดตังค์หรือเปล่ากล้องบันทึกไว้เลยนะว่าคนกดคือแอนเจนะถูกไหมแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่เฮ้ยเราจะโดนหลอกให้เป็นตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเลยอ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรนะเงินใครก็ดูแลกันเองค่ะจะกดจะอะไรก็ไปกดกันเองนะคะไม่ต้องไปฝากกันเพราะเราก็อย่าไปไว้ใจเราก็ไม่รู้อ่ะถ้าสมมติว่าไม่ใช่บัญชีม้าเผยแอนเจหน้ามืดตามัวอยู่ๆก็มีเหตุผลขึ้นมาต้องจำเป็นต้องใช้เงินแล้วเงินที่พี่แจงฝากกดไปเอ้าไปไหนอะแอนเจเงินหนูไม่ควรจะเป็นต้องใช้เงินค่ะหนูใช้เงินพี่แจงไปแล้วเอาคืนมาเหมือนได้แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะบางทีมันแบบหน้ามืดตามัวอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ชัวร์นะอย่าไปไว้ใจใครอะไรมากเลยคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรื่องของเงินทองเราจะตกเป็นเหยื่อกันได้ง่ายๆถ้าไม่ตกเป็นเหยื่อก็จะตกเป็นแพะรับบาปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่คุ้มนะคะเอ๊ะไว้ก่อนสงสัยไว้ดีแล้วค่ะถ้าเรื่องเงินทองจำไว้เลยว่าออกบัญชีเราไปแล้วมันเข้ามายากมันคืนยากออกไปแล้วค่ะมันออกไปแล้วคุณผู้ฟังและการที่มันจะกลับมาเนี่ยโอ้โหรอไปก่อนเนาะช่วงนี้นะคะเงินทองหายากแต่ไม่เป็นไรค่ะความสุขของเราหาได้ไม่ยากแค่เปิดฟังสวทชเชียงใหม่เจอดีเจแต่ละท่านนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งใครที่ชื่นชอบเพลงลูกกรุงใครที่ชื่นชอบเพลงสตริงเพลงล้านนาเรามีครบทุกรสชาติของคนฟังเพลงที่สวทชเชียงใหม่พร้อมกับข้อมูลข่าวสารดีๆจากทั้งฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการผัดเปลี่ยนกันมาจัดรายการวิทยุในทุกๆชั่วโมงกับสวทชเชียงใหม่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในทุกๆรายการค่ะคุณผู้ฟังดูนาฬิกาอ้าวเหลือเวลาอีกประมาณไม่มากแล้วน่าจะได้สักเพลงหนึ่งน่าจะได้สักหนึ่งบทเพลงนะคะสำหรับช่วงท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เราจะผ่านไปได้เดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็เริ่มกันใหม่นะคะคิดดีทำดีทำจิตใจให้สบายๆแล้วเดี๋ยวเรื่องราวดีๆก็จะมีจังเชื่อในเรื่องของพลังงานนะพลังงานคลื่นถ้าสมมติเรามีคลื่นที่สบายใจก็จะพาเราไปเจอกับอะไรที่มันสบายใจแต่ถ้าเราเครียดเรากดดันเราหม่นหมองมันก็จะพาชีวิตเราไปเจอแต่เรื่องที่มันหม่นหมองดังนั้นวันนี้ทำใจเราให้สบายก่อนจิตใจใสๆอารมณ์แบบดีๆเราก็จะเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะเหมือนกับเพลงนี้ค่ะที่มอบให้นะเส้นบางๆฟังกันส่งท้ายรายการสำหรับวันนี้แจงและแอนเจนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักสันธามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
4: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาสร้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับพร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายค่ะแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการณ์น้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุ้งค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

อย่างโลเย็นโอเอ้ยอยู่อาจจะคุกโยโอ

Nhớ ta

ดาปิสเนโนวินเวเซโอ

天马路就两那妹两牛在弄天耶

viêm điều lún đó lỡ chính lệ à ô song ô phang chủ bé thọ đà phun đà nín chiang nghe ta hẹ lỡ nín nà tông chiếp bê lỡ chấm bê à ô song ô yết chia bê yam ho a te mo nyen nye ka o mo o nyen dao se phui yun na o kyo nam pae be เป็นนะเป็นจะเข้มดาวนี่เสอโอโมยะมอจีอาบะเข้งดาวโอสองโอยอตองเอเสียบนะเป็นเจแห่งเสียเจ้าเลยเพ่งกะว่าอยากส่งขอโลเรียนโนขอเรียนเอขวานาพื้นนาจาโมเจ้าโลต้องเจยโลใจลองต่อ

นำยากจะไม่รู้ดาวดาวเนี่ยโอ้เทวดาตัว

0: Hoàng Hà Khoa Ô Hoa Nhà Nế Tu Đà Thính Giải Khó Liên Nhi Chân
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์จานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีสันติกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์พอร์ตเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
9: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County League ลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์สูงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: ย้อนซอง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกี่โมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล้าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว
9: เ
8: ย่อชงอีจงน่ะจุกตีนิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันอังคารนู้ตีเปล่าลู่หยีหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวลู่จัวหลีแง่เน่งเก่าอีตุจ้ากือกังนู้นวลหยอดเละปีกีย่างจัวลู่จัวหลีแง่เน่งเก่าอ้อตุจ้ากือกังปีกียอมบัวชงนัวหยอดเน่งชงเต่านัวกูยอชัวเสงว่างรงชาตอกังจอนตูสู่ต้องจัวฮาลูมองดอกลู่เสงจังใหม่ต้วนซื้ออีจงหนาจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้หนัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าฮาตาเต่าหนัวกูจัวเกาลู่ชัวเจเกียจัวเมสวดเล่าเต่าหนอซื้อวิยองฮาตากูมัวลู่ลัวเข้าหลุดย้อจัวตอนเจ้าเหล่ามาชาลีเกาลู่ชัวซื้อเอทอสวดเล่าคือเม่งกังลู่ใช้ฮาลูนงย้อจวนดอกเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดจังเต่าจัวเมสวดชัวเล็งสวดตูกือลุนจูกุย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจั่วเชิงกลางดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสงเชียงใหม่มากูหวังให้แกชะฮาตาสวดเล่ายวนจูย้ออัวพงยืออัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลอเจจวนดังดูสุต้องจัวฮาลูมงดังลูเสงจังใหม่จื้อมองเตา

在那我的个一心高四月落了冷

จวนซื้อนัวอยู่มัวอีช่างหลู่เป้าจะหลู่ถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหาจูนเต่าสัญญาณเจ้งตรงคาจัวเป้เตาเป้าหาตาเป้ทุกแข้งยัวจู่เตาสู่เป้ลูเช่หล่อชื่อเจเช่อีหยัวปลาจัวมาเจ้าเลช่างนัวเตามัวจ้อหนูจื้อกือใช้ชัวเก๋นอกข้างเฮาหูกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวหาตายอมเม่เล่งตือกือหาตาจังเช่มองจัวเก๋เล่เอ็นชื่อหาตามั่วจ้ออาการจวนซื้อตอนเต้คือยัวหาหนัวหนุ่ยเกศชัยเตาหาตาย่อสัญญาณเจ้งตรงคาจัวเม่เตาเป้าหาตาเม่ทุกแข้งยัวจู่เตาเจเช่ซูอิหยัวปลาจัวหนัวมาจ้ออาการกุ้มมั่วเจ้าเล่หนัวโยหาตาเม่จังเช่มงเกศเล่เอมองอิหยัวปลาชื่อหาตาเม่ลูกขมัวเคจื้อช่างเตาเหล่าเตามั่วยัวเกโลฮะก็ปู่จอดกลัวจื้อช่างเม่งเหล่าห้าจวนจือยอจือหาตาอยู่จังเช่ชื่อมงชื่อลูอีปลาป้องกังเกเล่นเต๋อก็จือช่างมั่วสมาธิฮะก็จังเช่เคลาลู่กุยเย็งและอ้อจู่จวบไปกิโลเมตรเกต่อชื่อมาก็กุญยูจือเตาหาตาก็จังเช่ลูเอก็ผ่านกล้องก็จือลูโลฮะเจเลนงอย่างคือหาตาญญาอยู่ตาเฮาอยู่คือคืนเต๋อเกจังเช่เซ็งจออยู่ทุกแข้งฮะอีซื่อจวนรอฮะก็ปูเต้สัญญาณไฟชื่อฮะไฟแดงเราซื้อเต้ป้ายจราจรเอกก็จะเลยนงอย่างคือก็จะเลยฝ่าไฟแดงโลเล่นเดาเหล่านุเจปัวเล่งยอจออาการคือเจ๊งตงคาจอเป้เตาเป้าหาตาก็ยัวจู่เตาเจเช่ซูก็ตุเข่งอีปลาเหล่าหนัวเอหมังเลจังเช่จวนจื้อวิยอหาตายอก็มั่วจ่ออาการชงเลหนัวเหล่านุ่ยเจก็จื้อซูก็เจ่งจังเช่จวนจื้อมองมั่วเป็นสื่อยัวจวนจื้อสื่อเช่งเดอเกจังก็จังเช่เตาอ๋อมาเล่งตือคือหาตาเมจังก็จังเช่มองเกเกโลนุ่ยเจยัวจู่เตาสังเกตอาการเดอยู่ตุเข่งฮันเนอร์เอสดเล่ายัวเตาเจ่งฟังเอกุมั่วจะหลุดทางอวเกเป้าเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลยหนัว

瓜，这样子一落一落上月半门上茶路远三个好灯啊。

0: 哎，果子接龙。
1: 地里老路海，要走海，解药要念要古，点水要记走海，解药要打要木，哎别木弄我给。莫一头只能木努到一顿热老行，解你整个顿热到木不着急发呆，解急发呆天里努努还点，个要一顿能学到学着行。ยาลินเดอร์ก็สาตอดจีไฮลอกูมาลิมัวก็ตาดูก็เกตุจีนิงเดอร์เทลิเตโตจีหัวไตเฮเตียก็ยากูอิตุจีหัวไตรงเทียมัวเนียมบลูนูเฮงยาลินเดอร์เจอกูตุจีหัวไตรงเทียมัวเนียมบลูนูนอยมัวได้จีโตกูลอยเย่มัวนุ่งกีเทียกูเย่รงเชียตันทอเขาจีหัวไตนอตุจีนิ่งนอขัวจีหัวไตเฮตียยออีตุหัวไตรงเทียมัวเงียบล้วนนู่เกจีหัวไตเทลิเตาจีหนูจอตุจีเฮตียตุจีเจลิมุงกาอีเถกูละเจ้าตุจีนิ่งนอเกตุจีนิ่งเดอเทลิเตาอีเถกูงาละมุเจเถาหนูตาต่องาหนูเถกูเดอละมุเจเกหนูจะหลอนจีเหนียวหัวไตหนูจอเหนียวหัวไตถ้าเอาไปหลอนี่จู่ไอ้ร้องเกิดจากว่าอลุมบิกูปงมุจฮัวอานี่เทลิมัวนี่เถกูเจอจนได้อิชานี่ของมุขอลุมบิกูเท่าเหนียวหัวไตปอลินอเกเหนียวหัวไตเทลินเทงคอให้เตียก็ตุยนเด็กก่อนอ่ะเต่าอีเถกูดงบอกก็จิงชิดเจ้าเทียหรออลุยนบิกูปงซื้อก็จะยกเคยกับเต่าเทียอีตุนี่ว่าต้องดงบอกจ่าหรอจีเป้าเจ้าอีอะไรก็จีๆเนาะเต่าอีอยากได้จีหรอเกลี่ยมัวเถกูจอดงเด็กก็เอกจีเขียนมุเจตัดสินเนาะเกตุจีนิ่งเด็กเทลิจ่าลงเขามัวมุใช้เหนียวหัวไตเทียหายตรงเหนียวหัวไตให้เตียเหนียวหัวไตกูเต่าอีเถกูเต่าเหงจะยกป้องจวดลูกกับลูกบิ๊กกูหลอกกูยังชีคุสิหลอลีเดี๋ยวชีก็ฉินเจียนเดอร์นอมาเนื้อตรงเดอร์ลูกบิ๊กกูนอมัวกูตุจีหัวไตวัวกูลูกชับเปล่าลูกต่อเฮาเนื้อต่อเฮาอยากกูจีเคอร์ออลูกบิ๊กกูนอเอ็งย้อนมัวเลยตื่นหลอนยาหลอกจีลีหลอกจู่ออลูกบิ๊กกูนอเจมบองโกลีหลอกใช้จีเต่ากูตุจีหัวไตหลอกมัวกูตุจีหัวไตลูกต่อเฮาจู่มุดเฮาอะไรยาลินเดอร์กูลาจีเต่าคนเดอร์นอกูเทียยจูเคอกับเต่าออลูมบิกูนองานรอกูมุเจเทียวีกูรู้กูตุจีหัวไตเองเท่าเหนียวหัวไตนอลีนอเกเหนียวหัวไตเทียเลยหายเจ้าตุจีนิ่งเดอร์ให้เตียโอ้ก็ยาอีตุเป็นสิ่งว่ารงเทียรู้จีหัวไตเองลีล่ะซะอีตุในรงอีอย่างลีก็มาเต่าอีเถกูซื้อจริงจีเต่าจีเนาะตุจีเกเลยมุงกาอีเถกูหลังจีเจ้าตุจีนิ่งเดอร์นอเทียยาด้านในนอก็เกิดเต่าได้จีซื้อปีจื้อให้เตียก็มุนจีจีหัวไตเอจีหัวไตนู่ก็ให้เตียก็สาเต่าได้จีใจก็ให้รอเอจีหัวไตมาลิมัวตัวก็อยู่เตลิจ่าเทียยอก็มุนจีเหนียวหัวไตเอเหนียวหัวไตให้ลินได้ตัวก็ห่ออยู่วัวลิจ่าอีจงพงยืนยอดต่อเขาไปรู้นี่ยิ่งมัวตอนโตอยากยงเห็นกันรอเดี๋ยวชีวิตไปจีเจอไฮลูไปที่ลิมัวช่วยยาวเปียตาหลังได้ไปลูกของเราจะถูกเกอเก็บไปที่ลิเตาลอยเราคุ้มสิเที่ยเนี่ยนุ่นตรงให้เดียไปนี่ชีมัวมองลอลี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดอกปูแวบปากกันยอโพหนึ่งเมตรบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตรเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

Non, de omishope da puve murapati pupi womosuko pradognatapo, pakwa dotapo prakalu prakanyoko, ranota, chikotomu, halo, hunari, letilenui nari, hetokolosa peletalota, let vitiukali law, gojote vekime, sovato chiang mai, am to get hold wikiza, nui chiku kilohert, samnangan, prochasamanti sam.กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลสัตยาดีเจเสมอจอสซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเฮกิลซาโกมอสกอซิโซโดตาเชกต่อคุนารีเลติเลนยุยนารีเนเมโลบาโตโดโตโจลอสัตยาโลบาเคโดกนาตาสุมือซามือโทรศัพท์แฮคอเซเจเบอร์โทรศัพท์053-276-007วะแซเซคียุยคือวะวันยุยดังนั้นเลือกกว่าดอลเลอร์ออนไลน์อ่ะปุ๊ดตัวโดดตัวโจ้เราซาดิสเลือกแควเราตะกตัวคอมเมนต์ไลค์แชร์เนาะเฟซบุ๊กอ่ะปูเมเกติ๊กต็อกอ่ะปูเมเกเกโดกันหนาตาสมือซ้ำมือโลบาตัวโดดตัวโจ้เราซาดิยาดมีเกได้จากเกสิกเลยเหรอตาสวีแล้วจะแปลก็ดับเปลือยอาโต้ขนเปลือยในเมวดาเลอร์สระจุ้ยอ่ะตาเนาะเวจอจุ้ยเตนากูอ่ะตาสวีมีเลอร์ตะเลพัตตีสหกรพัตติร์กาสหกโลอัญญาปราอาคาเนาะก็ดอจะก็แทกต่อผ่านเลือตาสวิลลีนิสอลจะก็เด็กก็เมาและดอปูแวอากาดิมุกอจะเตเนแปลดอปูแวและเคยโดกนาตาสวิลลีสระโยฮาอาตามิเกเนาะตาสวิสระตือโพมิเกก็ก็ดอเลตากาเลตบลุยลากาจิตโตนเนลเจบะเนาะดิเลดิหลอดดอปูแวลกว่าดอปกาเดเกดกนาลาซอเซเจตากาเกดกนาโชกเวลาโชตากาโตเดกเนกนาโชเนาะกมาซาเลเนจะอ่ะนี่เนี่ยโคเนจะเกซึดแลกเราจะกเดกมาเราจะตาสวิลอดีเลคิเลเปลเลสระโยฮาอาตาเนาะอมีเลตาเลเนสีญาซาโบเนาะเนสีญาซาโบโคดอเลแพ้ปูอุลเลตามาโลอาปูเนาะแพ้ปูอุลเลตามาโลปูกันหนาเท่ากันเนาะตาสวีหลอดลีนเลิกคิดเลิกเลยเนาะ

กระเตอลีนอตาสวีเลปืออันนันอาตาลาเลอาเตเปือเนาะมูกอจึกระเดกก็เมาเลอโซพาเนาะโซพาเครดกนาเวดะเดอก็แทกต่อพาดอตากูบากูเซจะแลคือกว่าในเลเพจข่าวจริงประเทศไทยอาตาบาคาคือเลออาแกปากกอเลอตาใครเนี่ยแกดิสอลอกตาชาร์คาจอบาชาตาชาร์ใครเนดิสอลเลอร์เตบลูลากาเนเตเตเฮตาลุนโดมาเมวดาดิลอเมวดาเลอปาโลปาจอปักกีปากวานตาเตเปิดหอนอตเมียจันเนเนาะดิสอลเลอร์อัตชุดชันนามีบาบาชาดาซีจุเนาะเมวดาเลอจิเล็กกว่าแล้วข่าวจริงประเทศไทยเนี่ยเกตากุบากุเซร์คาเลอตาโมเฮเตสญาคือซาเลปื้อพอแบบพอบากก็คือเลปามีมีมีเนมีดามีมีมีกะกะดะโอตึกซาเลเนาะมีแลมีเกดะซิโจจานี่อันนี้เนี่ยกะตุกโกไว้ดารัดละจิเนาะดิซอเลไม่มีเลจดแต่กว่ากว่าดาเลไหลตายเนาะไหลตายเดคอมโยเลมีมีมีเมบากันตะเลสญามีมอตะกะตะมีมอตะนอมีบากว่าโอโอเดตึกซาเลเนาะมือเกเชดอเดอาพวเลียเปือเวสิญากิเลซอเลอาซิโจลิจานิเนาะตาร์ไคเนอันก่อนเนกสิสระอาเฮเตจุเนตเลวดาตึเมเลปาเตสิญาจิบาเนาะดิซอเลตาลอลลาเนอาอุทธอเวดาบาริบาอุทธอตึดลาบลอลิบาชาเลปาเตเนกวาตีบาเนาะตาลอลลาละมาซาดิเลจาลอเมเวดาเตอร์มีเนบาร์กากาเนาะเลอับบาอามิมีเนซิโจญอเนนึกบักกว่าจ้ะแต่เวลาบัตรกาเนดิสอเลนึกกินก็ไม่อุเลอบักก็คือปากก้อยดาปากระสุกระซาตป๊อปเปอร์วะเนาะกระซาแซพันดวนตาจันเนาะแซทีทีตรอทอดิเมล็อกอาริซอกกระซาตันเนบะเนาะกระซาตันเนบะบัชาอัตตาชุดชานามีที่สัญญาลักษณะชั่วโมงและปกติจันเนชั่วโมงดาเลออันดีดาเวเนอันนี้เปล่าเล็กก็สัญญาลักษณะปลาเล็กก็สัญญาช่วยคิดในเมื่อดาเลปลาเล่มีอบัวปลาเลดิซออุบัวซอนซอนนิซอนนาจากนี้ก็สินยาเวดาเอ๊ะปะกายดิซอมีอะไรปกติแล้วก็สารใครเนี่ยมีอัตลอดละอุมิเมียอันนี้เนี่ยตลอดกับปะกุปะซอบะเนาะอัลลอฮ์ชอร์เจก็สารปอบเปือบะอะคิมเติร์มีก็สารปอบเปือบะเนาะคิมีจะมีเนี่ยบาคาคือเลยเทวดาตาเล่เติมมีเนกสารเปื่อวะเนาะขี้มีเติมมีเนี่ยก็ได้แล้วกระตุกเนาะร่างกายกระตุกไม่เหมือนเลจอดแตกป่อร่างกายกระตุกจากคอมโยเลอร์อัมมีมีบัตบัมบลอนเนอัดปากกอลเลอร์อัลลัวจอนตาอัลล็อกการิซอพื้นเนี่ยล็อกการิซอพื้นจากเนี่ยฮุกฮุกนะจีน่าโจดเลอร์อัลล็อกการิซอพื้นจากเนี่ยเนาะอันนี้เนี่ยตึบันเนี่ยตัวเก็บการ์การเลอร์ดิซอลเลอร์ปากกอลดาความเสี่ยงโอเนาะดิซอลเลอร์บัตบัมกระตุกก็ตาอุมูดิซอลเลมีมีมีละตะเกะเถือละบะเซเจเนาะอะเตเวดาดิเนเดอะเวดอร์คาเนเตเวดาปราเลออซิเนาะปราเลออซิชูเนาะออซิราเตเลเนบัปลอลอซาจิเนาะออซิอันตาออซิวิเมฮิมิออซิวิเมฮิมิเนาะเตเวดาบัปลอซาจิตาเสดภัยตาลอลาละอูทอเนอะกะจาเนบัปลอดะสัญญาลอซาบออามิมิกะซาเซเนบะกะดะสัญญาลอซาบะบากาพื้นได้สัญญาลาซาบาดิเนาะคนในปาเลอุบวนตาจันในบาเตจิเนตเลกอตาเดบัมเมอร์เลอะเลมากว่าเลกสิสราลอเจเนาะปากอยดาเลบาร์บาเลกสิสราเนอัตาเตจิเนตเลบาคักเลนก็กว่าช่วยละตอมวนตาอะอูเนาะกสิสราเนเนาะเมบาซัวเมื่อกสิกปาบัดยูบัดยาออดมีเกริจากเกบากสารเปวะบัดยูบัดยาเกออควาบากว่าช่วยตาปากอยละตะกสัตโลเนาะอาตากษัตริย์โลนี่นี่นาโคเนเนเตสิญากือเนโพนลีนปุนแวมไม่ได้มีบ่ไม่ปาโพสาชิอาตาไม่ลอลาเดเลอกสิสระเลอมอเนาะเดอาร์เคเตจูเนตเลกนะบาดบาเลกปูแพลเลตาซิโจเซเนาะมาจากตาตะไคเนตาซิโจจาปัดปัดสิญาจิบอปากุปัญญาบากซิโจเลนีเลนีปัดสิญาบาเนาะบาชาตาตะไคเตวดาละเกความเสี่ยงตะคาบาจะหล่อเลือดบัดเลวก็สีสระและมากกว่าบาคือเลือดปลาปากกอยดาปากกอยเลือดเลือดปลาซาก้าแต่คันเนาะดิซอมมากกว่าปากกอยดาคลื่นหัวใจเนาะ
นก็บามากกว่าเลยคลื่นหัวใจปักย้อนแต่ปักเตะเราจะหรือจะเละบาคาคือเลปัสซานี่ครับปัสซาเนี่ยมาดาปกติทุกปกติบ้านตาจันนี่เนาะข้อในตอนนี้ก็สี่สุราในเกอเตจูเน็ตและเนาะแล้วก็ตรวจก็ได้ตรวจเช็ดเนาะอัตราก็ได้เลยคลื่นหัวใจเนี่ยเนาะการไหลของคลื่นหัวใจเออจดเตะกว่าเตวดานย้อกากีปังย้อกว่าเตพันนายจิตเนาะบาชาเนื้อตาลอนละศิลปะในนุพนลีตาลอนละศิลปะในโมเดลแล้วจะสิกว่าก็สี่สระเสจีเนาะดีค่ะเด้อแห่เตคือปู่พ่อผมมีวัดดันเริ่มตาคายในประตูเกาะอับลอนเนี่ยนะบางการในมีเด้อเต้พุชินอเดอร์สี่จบก็ดันเลยไหลตายเนาะอีกคันเนี่ยแห่เตคือปู่พ่อแม่พ่อเนาะและก็ดอลเลอร์ตาสูงมือซ้ำมือตาสวิสาเชอร์ดอดีโซเลดอปูเวคือดอกหนามุกคอเทวดาเลอร์เซราจัลเลเซราตือโพอัตตามิกิโคโคดอลเลอร์เวจอมแมพโพอัตตามิกิเนาะเพื่อเกิดแหลกหนาสกอลแล้วก็ต่อเนาะ

0: มะ
1: ตาสวิเลซาก็ดุมานี่กะเนาะมีเวดาเลเวจอมแมพโพอัตตาจะไม่ขนาดเลดิซอดอปเวนนาฮูตาสวิเดเพลอกะจดแต่อัตตาสวิเดเพลจอเนาะลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่คะแนนแต่ค่าข้อนี้อะเฮมาตันดิตาอูมากิเวดาเลปะปากลือปากญอเวดาเลปะปากลือปากญออักวอเนาะเดบาโยจอบาโยไซวิตาบาคาคือลิขสิทธิ์เนาะลิขสิทธิ์คะแนนเตเมดิกูดีกาบะเมเวดาอเมดิซอติ๊กต๊อกมีเก Facebook มีเกอเมพอเนลิขสิทธิ์เนี่ยตบานะตออัมมาอุคตอวะตาเนี่ยมาอุคตอเลเป็นไลฟ์สดตาดับเวเตเนกว่าดอลเลยบะอัมมาซาเลเนจาเนาะเดบาชาบาเตตัสวีบาเตปลือเนอัตตาอัตบานมีบะโอเจเนาะตบานมีบะเดความโยเลจากแค่นี้เนี่ยดับเวกว่าดอกกาเซรีละหรอกอะเมเฟซบุ๊กอะปูเมเกติ๊กต็อกอะปูเมเกตลอดพี่ดิเจบากาเนาะไม่ลอดพี่เด้อไม่ลอดพี่เด้อมาดิเซจิบาดับเวกขึ้นดอกหน้าตาสูมือซ้ำมือตาสวีเลตาแหละเอเกประมาณหลอดลีเนาะเอเกประมาณหลอดลีเด้อเสดาคอบัชาสิลบไปกันแรงกันดอกเลตาสูมือซ้ำมือและช่วยแม่ยาปาเพื่อเกิดให้เกตัวโดดตัวเจ้าหลอดซ้ำบากาคือเล็บบัตรประชารัฐอาเกชิแกเนาะแค่นี้เนี่ยบัตรประชารัฐเนดิซอลเลอร์ประมีประสาเลอร์ลอหลุดลอแท้ดิซอลเลอร์มีเลเปิดถอดแล้วจะเนบาเลบะเซรพาเนเชิดถอดกันดอนมีนิสสารดอนปรากฏเลยแต่เชิดตอนเลยไปยื่นอุทธรณ์เนาะเชิดถอดเลยออนไลน์อปูเซเจเนาะเขาข้อเดินดอนเนเชิดถอดเลยออนไลน์อปวนตาวีเมอร์เลนพ้นลีเชิดถอดในนาวิตาเดอแต่เชิดตอนเม็ดลือเนาะไม่เซมบะนั่นตาติตาโอบาค่าคือเลิศนั่นตาขลอมอตอติมอตอก้าเดอเล็กแรงเกออากิอากิเนเมดล้อบาลคุลเวปูเดอเล็กแรงเกอเสจิเนาะนั่นก็เนบาลเอกเตเอกสารตาดิโซเลก็บาสัวเมื่อและการยื่นอุทธรณ์ปะเหตุเชิญก็ตอบพัสดีดิเนาะและติลเลอร์มือนิมุซอวันที่30กันยายนเนาะดีนาโคเนแฮบบาคือดับเวบาการตาย้อนหนึ่งบาการตาย้อนหนึ่งบาเดอเมื่อเลอเนอโพนลีเนาะแลมมาในแค่คือนะเสจิเนาะอีคาเดเฮเตกือปื้อโพแวโพเนาะแลกดอลเลอร์ตาซึซิทอกดอลเลอร์ดับปูแวค่อยเนาะดับปูแวเฮตโดดตัวโจกาดลือลากามุคอแฮปเปอร์ทอลเลอร์ตาแหละอำเภอแม่แตงโอเจดอลเลอร์พัตตีโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจกาโอเจเคยโดกนันหรือโพทาโพเลพัตตีสัตเดคาอื่นหรือมาทาเซดาคอนเดตาเชก็ต่อนะคะเดนจิมเมจะเตะลาทันทีคิดทีดีเดอกว่าตาเชก็ต่อเดนเลทคลิปอุดคลิปแปดดับเวดาใครบาดซึ้งแรงกันเด็กก็มาเลยอัดเคลียร์บวกแค่ขอก็มาอุระถอระถอแกลงกันคลึกแกลงกันเด็ดดาเลยว่ะดินาโคเนเลเลตาสวีดิสโซเลดับเวดคือโดนกันหนาเนี่ยรอเอเกประมาณหลอนลีเนาะเวจอจุ้ยเตนากูอัตตาสวีเนาะ

0: qui rassemble le grand dans ça.
1: ปาเตเวดาละอุตการะอุตมืออกขี้กาดตันเนอือจะจากคอยล่ออ่ะกว่าเล็กกว่าเก๊กอ่ะแต่เชื่อก็ตอนเล็ดที่โดมาจะเกิดซื้อแรงกีตาสวีเลอร์และพัดเดลเวมของสองข้อในบอลนี้แค่กอดกันแล้วลื่นแล้วทาร้อพัดดีสัตเดคาอ่ะอื่นลืมมาทาเลเวดาตาตีตาเชื่อก็ตอนเลือกเลือกก่อนไอเกตุกอนเลือกปื้อพอมูลานอโอชิโอเทรเบมือสับปีกอกาตาบลื้อ

0: ึ่งให้ยึดเสื้อสิเมียพุทธมีจะไม่ทาเราจะไม่รู้ว่าเนี่ยเนี่ยนอกนามัวขอดีชาวพุทธเนี่ยสิ่งนั้นชิมชิชาทอโดนทามัวแล้วเสียเฉยแล้วพุทธสระพุทธเนี่ยใช่ชิชาทอชิมเนี่ยสิอิมามมาบูจอนยาเสดีเลยเสียเฉยเลยว่ะตัวนี้เนี่ยแต่นั้นรถตีนี่ละอันนั้นชิชาทอชิมเมสิมาบูจอนยาเสดีอันนี้แต่เราเขียวตะเขียวหม้อชุนสิเนี่ยพุทธเราปลุกไอ้เจ้านี่หรอที่ลูกเป็นในที่ลูกเลยประมาณบุษขาจัลลาเตียนเนี่ยเขี้ยวหม้อทุ่งเนี่ยเขี้ยวเราหม้อเฉยแล้วเนี่ยตายชินมาเลี้ยงต่อผู้กวาดทับคนเราตายอยู่เนี่ยเขี้ยวหม้อเฉย
1: หม้อเฉย
0: เ
1: ออหม้อเสีย
0: หม้อเสียเลยอือท่าพัดดี

कैसे ना कहने को।

ทับพีสลาพีสลาจอจีพีสลาก็มีเยอะ

Hallelujah.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมแล้วแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางอองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์จานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีสันติการแก้ไขรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงานสี่สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
5: นายประกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
6: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
5: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกุมขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักติดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
9: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของเราเองไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการในทุกๆผู้ให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
8: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
10: นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างๆซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้า พัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมใต้เหลาเหล็กยังมีใบบัวเหล็กแหลมคมดุจมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่ผิวน้ำเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นพลัดจากเหลาก็ตกลงไปในใบบัวเหล็กได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่งเสียงโอดครวญอยู่นานแสนนานครั้นตกลงไปในน้ำกรดแม่น้ำก็ลุกเป็นไฟแผดเผาสัตว์นรกทั้งหลายให้ลุกเป็นไฟตามไปด้วยแม้ควันก็คละคลุ้งขึ้นส่วนภายใต้พื้นน้ำนั้นก็เต็มไปด้วยเครื่องประหารอันคมกริบดักอยู่สัตว์นรกเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจึงดิ้นรนทุรนทุรายมุดหนีลงไปในน้ำก็กลับถูกเครื่องประหารอันคมกริบนั้นตัดขาดเป็นท่อนๆเมื่อไม่สามารถอดกลั้นความทุกทรมานได้ก็ร้องไห้โอดครวญโหยหวนสยดสยองด้วยความเจ็บปวดน่าสะพรึงกลัวถูกกระแสน้ำพัดลอยไปลอยมาส่วนพวกนายนิรยาบาลที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็ยิงด้วยลูกศรใช้มีดโตมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นเหมือนแทงปลาสัตว์นรกก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาแสนสาหัสต่างส่งเสียงร้องโหยหวนดังสนั่นไม่ขาดสายครั้นแล้วพวกนายนิรยาบาลก็เอาเบ็ดเหล็กลุกโชนด้วยเปลวไฟเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นลากขึ้นมาให้นอนหงายบนแผ่นดินเหล็กร้อนเอาก้อนเหล็กที่ติดไฟลุกโคลงยัดใส่ปากของพวกสัตว์นรกพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ถูกทรมานในแม่น้ำเวตาลีก็สะดุ้งกลัวตัดถามมาตาลีเทพบุตรว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกทรมานเช่นนี้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจเหนือคนอื่นแล้วใช้อำนาจในทางมิชอบเบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ได้รับความลำบากทุกทรมานเขาได้ทำกรรมหยาบช้าเช่นนี้จึงตกลงในนรกเวตรณีนาทีนรกขุมที่สองนรกสุนัขร้ายมาตาลีเทพสารถีขับราชรถเคลื่อนต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูฝูงสุนัขมีฝูงสุนัขแดงฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขเหลืองตัวโตเท่าช้างฝูงแร้งและฝูงกาปากเหล็กเป็นต้นกำลังยื้อแย่งฉีกกินสัตว์นรกอยู่พระราชาเกิดความสะดุ้งกลัวแล้วตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกฝูงสัตว์ดุร้ายถูกฝูงกาปากเหล็กรุมฉีกกินเนื้อเช่นนี้มาตาลีเทพสารถีได้กราบทูลว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีความตนีถี่เหนียวคอยห้ามผู้อื่นบริจาคทานทำบาปกรรมหยาบช้ามากชอบด่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรและสมณพราหมณ์ผู้มีศีลจึงถูกฝูงกาปากเหล็กรุมจิกกินสุนัขเหล่านั้นตัวโตเท่าช้างวิ่งไล่สัตว์นรกเหมือนไล่เนื้อกัดเนื้อแหว่งเป็นชิ้นๆครั้นสัตว์นรกล้มลงบนแผ่นดินเหล็กที่มีเปลวเพลิงลุกไหม้สุนัขนั้นใช้ขาหน้าทั้งสองเหยียบอกไว้แล้วฉีกกินเนื้อสัตว์นรกซึ่งร้องลั่นตะเกียกตะกายหนีเหลือแต่กระดูกส่วนฝูงแร้งมีจงอยปากเป็นเหล็กตัวใหญ่เท่าดุมเกวียนบรรทุกสินค้าแร้งเหล่านั้นจิกกระดูกด้วยจงอยปากอันคมเหมือนปลายทวนเจาะกินเหยื่อในกระดูกฝูงกามีจงอยปากเป็นเหล็กน่ากลัวยิ่งก็รุมจิกกินสัตว์นรกที่มันเห็นเช่นกันนรกขุมที่สามนรกแผ่นดินเหล็กร้อนแรงจากนั้นมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูสัตว์นรกที่กำลังเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กร้อนแรงถูกเปลวไฟแผดเผาพวกนายนิรยาบาลตีด้วยกระบองเหล็กเท่าลำตาลสัตว์นรกล้มลงนอนร้องโหยหวนครวญครางอยู่จากนั้น นายนิรยาบาลก็ทุบด้วยกระบองเหล็กจนร่างกายแหลกละเอียดพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นมาตาลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ชอบเบียดเบียนทำร้ายชายหญิงผู้มีธรรมเป็นคนหยาบช้าจึงต้องประสบทุกข์ทรมานเช่นนี้นรกขุมที่สี่นรกหลุมถ่านเพลิงมาตาลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูนายนิรยาบาลกำลังแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงไล่ต้อนให้สัตว์นรกเหล่านั้นตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมอยู่ในหลุมถ่านเพลิงสูงถึงเอวนายนิรยาบาลก็เอาตะแกรงเหล็กตักถ่านเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกเหล่านั้นถูกถ่านเพลิงแผดเผาก็ร้องไห้ครวญครางอย่างทุกข์ทรมานดิ้นรนตะกีตะกายลนลานหนีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามถึงสาเหตุว่าทำไมสัตว์พวกนี้จึงถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนทรมานเหมือนคนต้อนโคที่ไม่ยอมเข้าคอกเช่นนั้นมาตาลีเทพบุตรได้กราบทูลผลกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นว่าสัตว์นรกเหล่านี้สร้างหนี้สินไว้ติดสินบนหัวหน้าทั้งยังสร้างพยานเท็จขึ้นมาคดโกงทรัพย์สินของประชาชนทั้งสร้างหนี้สินโดยรวมให้แก่ประชาชนอีกด้วยเพราะกรรมหยาบช้าเช่นนั้นจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนี้นรกขุมที่ห้านรกกระทะทองแดงมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปข้างหน้าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลหน้าตาดุร้ายน่ากลัวจับเท้าโยนไปในหม้อกระทะทองแดงที่กำลังเดือดพล่านพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงตกในนรกโลหกุมพีนี้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์เหล่านี้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาเบียดเบียนอาฆาตด่าทอพระภิกษุสงฆ์หรือพราหมณ์ผู้มีศีลได้ทำกรรมหยาบช้าจึงตกนรกโลหกุมพีนรกนี้นรกขุมที่6นรกโซ่ทองแดงมาตาลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลเอาโซ่ทองแดงที่มีเปลวไฟลุกไหม้ผูกคอสัตว์นรกผลักให้คว่ำหน้าลงดึงให้รัดคอแล้วลากลงไปแช่ในหม้อน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านแล้วดึงขึ้นมาทุบตีตัดหัวโยนทิ้งไปจึงตรัสถามว่าสัตว์เหล่านั้นได้กระทำกรรมอะไรไว้มาตาลีเทพบุตรกราบทูลวิบากกรรมที่สัตว์นรกทั้งหลายทำไว้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ก่อกรรมทำเข็ญด้วยการวางแร้ววางบ่วงดักจับนกเพราะบาปกรรมหยาบช้าที่สัตว์นรกนั้นกระทำไว้จึงถูกตัดศีรษะทิ้งให้นอนอยู่เช่นนี้นรกขุมที่7นรกแม่น้ำกลายเป็นแกลบมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปผ่านสถานที่ร่มรื่นสวยงามพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายใหญ่มีน้ำใสเย็นน่าดื่มกินไหลเอื่อยเรื่อยรินอยู่ตามปกติณดินแดนแห่งนี้สัตว์นรกถูกความร้อนของไฟนรกแผดเผาทนความหิวกระหายไม่ได้จึงเดินย่ำแผ่นเหล็กร้อนแรงมีเปลวไฟลุกไหม้โชติช่วงลงแม่น้ำด้วยหวังจะดื่มกินดับความหิวกระหายเมื่อถึงริมฝั่งทันใดนั้นแม่น้ำก็กลับกลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้น้ำใสเย็นที่น่าดื่มกินก็กลายเป็นแกลบใบไม้กลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้ไปทั่วสัตว์นรกทนความกระหายไปได้จึงเคี้ยวกินแกลบและใบไม้ที่เปลวไฟลุกไหม้แทนการดื่มน้ำแกลบและใบไม้นั้นก็แผดเผาลำไส้ไหลออกทางทวารสัตว์นรกไม่สามารถทนทุกข์ทรมานได้ต่างประคองแขนยืนร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีตลิ่งราบเรียบมีท่าน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยเรื่อยรินตลอดเวลาสัตว์นรกเหล่านั้นเร่าร้อนเพราะไฟนรกครั้นจะดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นน้ำก็กลายเป็นแกลบไปสัตว์นรกเหล่านั้นได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทรมานด้วยความกระหายเช่นนี้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบอาชีพค้าขายไม่สุจริตขายข้าวเปลือกผสมข้าวลีบและแกลบให้ลูกค้าบางครั้งก็เอาใบไม้บ้างแกลบบ้าง ทรายและดินเป็นต้นผสมกันเวลาเสนอขายสินค้าก็บอกว่าจะให้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีครั้นรับเงินจากผู้ซื้อแล้วกลับให้ข้าวเปลือกที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงกันไว้เมื่อตกนรกด้วยผลแห่งกรรมนั้นจึงทำให้น้ำกลายเป็นแกลบไปนรกขุมที่8นรกหลาวเหล็กมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลไล่ต้อนสัตว์นรกแล้วล้อมไว้เหมือนนายพรานไล่ต้อนล้อมฝูงกวางในป่าแล้วแทงสีข้างของสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธชนิดต่างๆเป็นแผลเวอะหวะเหมือนคนเอาเหล็กแหลมแทงใบไม้แห้งจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่านายนิรยาบาลเอาลูกศรหอกโตมอนแทงสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่เพราะทำบาปกรรมอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนเกลื่อนกราดอยู่เช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่มีหลักแหล่งเป็นคนจรจัดเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมยสิ่งของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกทรัพย์สินเงินทองแพะแกะกระบือและสัตว์เลี้ยงอื่นๆมาเลี้ยงชีวิตตนได้ทำบาปกรรมชั่วช้าจึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่9นรกทุบตีมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกพวกหนึ่งไว้ด้วยเชือกเหล็กร้อนลุกเป็นไฟแล้วลากดึงมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ตามทุบตีสับฟันด้วยอาวุธต่างๆจึงตรัสถามว่าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กที่มีเปลวไฟร้อนแรงลากดึงมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ทุบตีสับฟันด้วยอาวุธต่างๆสัตว์นรกเหล่านี้ถูกนายนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไรอีกพวกหนึ่งถูกนายนิรยาบาลเฉือนออกเป็นชิ้นๆนอนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกเฉือนให้นอนดิ้นรนทรมานอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เคยเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ได้ฆ่ากระบือแพะและแกะแล้ววางขายตามท้องตลาดจึงถูกตัดเป็นท่อนๆนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดวอยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโค สัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมฐานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าหญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบดทับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบดร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบดทับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบดร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบดขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามี

พระยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตาลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตาลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้ในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตาลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตาลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหม้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตาลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตาลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตาลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตาลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตาลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตาลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณีห้ายอดมาตาลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีระณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมย์มีต้นกัลปพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอัปสรพันนางเปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตาลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีระณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัดแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภรรยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภรรยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตาลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมาน
และสิ

0: สมบัติของโสนทินะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมย์เต็มไปด้วยเทพอับสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอับสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อับสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอับสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอับสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอับสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจะได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้โปรดติดตามพระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชน สถานีวิทยุกระจาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นายยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตกับภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมเมอรี่แรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทัศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
6: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้หันกลับมา อนุรักษ์นะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
5: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยารัตน์กรัตน์สุทธินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
8: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งๆว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งๆว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2,400,000 คนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
9: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกก จังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
10: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
9: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุทรสมบัติรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
13: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรด เป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโก้เกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโก้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโก้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคุชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิรินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขัน e-sport ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัด IG ประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS
14: และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยา City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ E-Football Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
15: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์เ
1: หมือนซุ้มค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ku o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ตีไล่ปื้อต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโอยาตีชุตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชุนาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและข้อนาริชักขไกตีฮาเลเลงาคือละหุข้อไรกาอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติเกอโอกาปิดาเกเพวิโย

บดัจจวิโยยะปะหาติปอทอกะดัจจวิโยเนยะฉอคลงะคือติปอกกะมีลาแล้วจบเอาปะโลเชตาวิโยเวญเนราหุยะเตียวติเกรายกาอบดัจจอคลโลอคอกะกะกะดะเชวิทัปปะตออรอปะเลติกะลิเลถาตะอือยอยะวิโยคลโลละเสจะเลียวรายกาอบดัจจอคลโลหะยูลาวิโยแมฮาวิออวิออนีราหุยาคาโพเชพอโลเชตาวิคาคิเพเชเลเตกะเลเลทอกาจาแมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชออลีนาจิเรจเวออยากานิคือไทมิงกอคโลเลมุยิคอยาเพวิทัปปตองาคือเตกะเลเลกามุยิเซมาคาสปอตอลาวิอานาอกอติภัทฐะนิคือตอดะเลอปูกากะกิตูเตกะเลเลกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิเลเลพออายิเตเลออาชิยอตุยอยะกะทะคะเดนิหะสาดะกิสิแมมและยันยูเวอยาเลชิเรซอคโลกะสปุญญีฮีฮาปาอกุฮาปาคโลยะญอฮาปาสออนีพึนแพวิโยและจะขอทอกันยีฮีนิชขอขอมขอฮาวิโอวิโอเนราหุยะติพาวเตฮาลีลีวิโอยาฮินาริควะตาเลอกอนาริทาคากายเตฮาลีลีงาคือราหุขอไรกาอบดะเจ้าคโลตอกเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสติกะกิโลเฮิร์สติไลพ่อเพื่ออะไรกันยิ่งพอติพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยแม่และชดิคืองาฮือวิอเนียลาฮุยากากาเชวิโอเข้าต่อกึชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและอย่าเพื่อฮาวิโอเย่าคอโดทอกะยูเวลาตาวิมุมีพ่อวิซาตาออลอติพาทอกะไล่รอยูเวลาตาวิโยแม่จะได้เคืองอะฮือออลอเปิดติลอติแกยูเวลาแล้วกาดะเจดะกิตุเวลาอย่ายิงอะฮึมมีอคอโดแพกิเชวิโอเจ้าย่ามุชามุยิมกะมุหอพ่อจ้าดะวิซาตาออลอติพาทาออลองะฮือติแกยูเวลาแลกาดะเจดะกิตุโยแม่จีเจ้าปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละออลอซาตาติผาปีกาลาเวงาคือไทมิงกอคอลุทอกาชริซอคอลุข้าพ่อเชพ่อโลกามุยิจอมาลอแม่เต้กาตีตีมุยิกาลามาจาเกตุโยเจเลชริซอคอลุกากูให้แหละฝากก็เวลาแม่ลีฮาปัสเซนตาเลฮีนีคาไกเจมุยิจอมาเวนะเลียเตยาชุดที่คือเวลย่าคอลโลแลมงาคือราชมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อมูฮอมุยิลุพายุใต้ฝุ่นเลดอฟินก็เวตีดีหนอไต้หวันราชพ่อลุยเชลเจเคเตียโกฮาปาสหินตาเลติชินีเลให้เปาหมีพ่อลุยตุโยเจอยากคำหอมเยลุชดีดีเนี่ยคือแท้เมียมาหือละจิแม่อยากโกงาคือแท้เมียนะติดต่อพ่อยะนี้เลฮาปาสอันยตาเลก้อนี้ฮิฮาปาอกุฮาปาวิอายาชอคโลมุยลากิตุเวเปอร์เซเลเลคอเชเปอร์เซตาเลฮิเชเปอร์เซมุยเตกาตาวิเจเลเตกาติตีมุยลามาจากิตุโยเจแม่เปอร์ตาเลกาภาคอีสานพ่อกะคอเชเปอร์เซตาเลฮิเชเปอร์เซเจถ้ามีก็จะเตโตอเชเปอร์เซตาเลคอเชเปอร์เซมุยโตพ่อคอเชเปอร์เซตาเลฮิเชเปอร์เซถ้ามีก็ฮอตเตอขอชเปอร์เซออชเปอร์เซแต่และขอชเปอร์เซขไกและกุติพอกาออชเปอร์เซแต่และขอชเปอร์เซขไกเจลินเวทยาธางาคือถ้ามีก็คอโลไลพอกามุยีจอมาวิลอเลียลือเลยกามุยีลามาจากกอตีลอกโกแลเลียกากูแฮกากูฟาตาวิโยละจลาฮาแผ่ต่อลาวีให้เพื่อขอวีกะลูยาลาหรือลูฮาลูแผ่วีกะทูมีปะวิชได้ผ่าถาสติตาเลกากูแฮฝาตาเจ้าวีแม่ยันยังไงคือแท้มือหย่อนนะติดต่อพ่อมือเยลามาจากไอตัวยอตีแลจังหวัดแม่ฮอซ้อจีแม่จีไม่จีไฮจังหวัดลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและจังหวัดอุตรดิตถ์พ่อคังไกเจเลียอติชะได้พ่อคโลกะยันยิเวอย่าคโลแลติกะติติมุยิลามาจากไตโยเจเลชกะจีจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ยิเลียวปิกาลาตาวิสาตาติภาแพวิโยแมมยะโกนิเวติยาทางาคือแท้มเหมียวนาติตอนั่วจีให้พ่อกะมุยิลาจาวิทัปปะตอ
เลให้ปุ๊ขอวีกะลุยะลาเลียวมียาเชกือข้าขอหลอกขอลูกะอีกะทูวีจิแม่เลยะซ่อมทีละเป้าออนาริเวออย่าขอลูหนัวจีให้ติดต่อพอเลยอีกะหล่อลำน้ำห้วยงามแล้วอีกะหลอกคุณแม่โปงก็เวอีกะให้เพื่อขอเวมุยีลาจาริกะลุยะลาและบ้านดอนงามหมู่อ้อและเล่บ้านดอนใหม่ดอนงามหมู่ติสเต้ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดจีให้พอให้เพื่อขอเวหรือลู่ห้าลู่ตีเวลาลีกะลุยะลาและลีกะตือยะลาลีกะลุยะลาแล้วงะฮึมมีญาติเชคือข้าขอหลอกขอลุยอีกะถูวิเจเลชมาใหม่มาเหเลยกะถูเลมอจีเยกะขอกะอีกะลุลาและลูวิซิวิออจะได้ผักคับบีกับฟูวิเจเลนัวดอยหลวงพ่อจีแมรี่อำเภอดอยหลวงจังหวัดจีให้ติดต่อพ่อจีก็มามุยีลาจ้าเวทัปตอรีให้เพื่อขอวิกะลอกะนิมาคาสลุยาลาแลเนี่ยแน่แต่ละค่ะขอลอกขอลุยกะลูลุลาแลอีกะถูแล้วลูวิซิวิออจะได้ผักรับฟูมาวิลอเลียมเทลาเป้าออนาริวิออยาจ้อยเวทัปตอมอวกกูมาตายวินะลีกะทูวิชอคือจักว่าเจมาเฮลอแมเลปุแตกูจอเจนี่เจเจกาวิลอเลียกกอีกะกาทิยะลาวิเจเลียกกองาคือเตกาลีเลกาสัตตากะคะเดพอหาอยู่แล้วกูให้กูฝากก็เวนะเลียวลอกวอมุยิกอยาออกคโลแลเลียวเจจริพาละจละฮาแพตอลางไงวิโยใครก็จังว่าไม่ฮอซอพอกามกูให้เลฟาตะจิแมอีกะลอแม่น้ำไปเลียแม่น้ำไปนะเลียจะได้พากาลิกาลูฮาลูแผลิกาเนี่ยแน่เตลิกากาเทลูยาลาเชวิเจเฮกว่าอลาคินิเมเคกาลาจิแมเลียเคเตเลอีกาลอแม่น้ำไปเลียจะว่ามีฮอซอพอวิชอนิเมสชงาเคหากาวิเจชวิอลือกาลาโกแลอีกามียาเชกือขอลูลูลาวิเจเลียเคก็จะได้คือสะพานนิสุตอเปเลเตเข้ากาอีกามายามายอยาลาหิจิกะกะเทกอามายาลาเชหิจิเมเรียกกว่าวิอเนี่ยลาหุยาจาวะเมฮอซอพอเชวิกะลีซาตาพอหะอยู่แล้วคะเดกูแฮกูฟาตะแม่แต่ก็แล้วอลอซาตาจริพาอยู่เวลาแลเลียววิอเนี่ยลาหุยาติภาทะจะเคชลากะลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเนี่ยลาหุยาติภาโอลิงะคือซาตาพอนิเวติยาทาจริคือวิอยาแลลีชมอชอเกติภาเกอฮีเลฮิจาปาติภาชอชมอเตข่าวจอเวลาแลชมอฮิจาเวเจกมาคาคิเตเวเลก็โกเลชบึชเลชมอกาโทรศัพท์คอมอวือปื้จาแมชูติมาเฮเลไงกาลิวือปื้จาเลไงกามอจาวือปื้จาลิติตอคอเวมาเฮเลชอวจาวือกาปื้จาลิชมอติภาเอกอมอปอจาเวติฮอเวเจกมาชมอฮิฮอเวนะเลยชมว่าโมหิห่อเหี้ยเลยอ๋อเลมืออ๋อเลมือเราก็ชมว่าธนาคารบัญชีอ๋อเขาลุกพูดจ่อวิเคราะห์เปลี่ยข้อช็อกไอ้ปืนวิโรจน์เ

또 리 아 키크 마스베나 리 쳔부처 히레 히자파 쳔먹겨티 졸라비 쳔고마케고 모포자베테 파화비 올라이포 쳔케 모빌로코카 리 쳔모쳔케테 파카데제 모다제 텔레포비오 리 다자비 모포자비 자마가메 리오비오니라 우야테파오 리케고 쳔모쳔케테 파토카나 리 아 올라이포 슈모자 홀라비 디야타 리 hile hija pawe ji kwa kha le le mo ho wi le mo phu po ja wi ji le bua lo ko ka le te po ti ne hu ni ni pe a lo ko ka le message pho ti po ti che la wi ji ko ma le ha bu me po mo cha che le ya ni che ti wi so ko le o phu cha khai mai ma ga o ko le hi wi che khe ko te ko thora sa ga the ko te la wi ji thora sa ko te la ko le phu no hukka kulite pati haga ovi me ma ko so ko phutsevi ma ga ko ji chomo ko poja vi tha pato hukga vi na ke ko le mu phu o upya ko bachi kho le hi le hi cha pa cho chomo vi thana kha bachi o kho kho lu la le jota vi le a phu kha pe ka kho ke pe la vi ji le ke ko sa ti te me le o vi a ne la hu ya te pha chomo ti ma he ya ne ka เลสติติแม่เลียมาติเลียก็คนเชื่อติจูวิโอยาวคโลเลียชอดะกะแปวิคาชูเลชอมาดะวิกะจอมาเจเลียติพาพาโลกุเลฮีเลฮีจ้าปะแผ่วิโยเลฮีเลฮีจ้าปะแผ่วิแม่เลขกงะคือเตียเลลิกะชูแล้วลีเนหูเกียวฮีจ้ากาละกัวโยกะเทโกวิเจโกมาเลียชักเจติกาวิแม่เลกิมกิชะติลาวินาเลียเฮกัววิอเนลาหุยาติกาลีเลกาลีชะดิชะวิอยาวคโลลิงาคือซาตาพอหะอยู่เวกะคะเดพอหะอยู่แลเลียเจ้ายากาสเนหือตูเนหือเยกากะกะมีกะตัวปูนาเลียออลอชะดิพาทอกะอยู่เวลาแลอวิอเนลาหุยาติพาทะสระกะลาวิโยหะวิอวิอเนลาหุยาติพาโอชะเบกโกแลยะเอตาเลียชอมอทะคะไกโทรศัพท์ออยิชีวิโกแลเลียจักกุกามาปืนนอยางงายากะเลียยาติกามาเฮโอเลียชอมอกะติปอกอจาวิโกมาเลียเฮกวองาคือโทรศัพท์จะได้พาเยวิโอคโลลูวิซิวิโอจะได้พาเนคือเยเชวิโอยาวคโลมากากาลาตูอโปเลียสตาจะได้ลอกะอยู่เวลาแลงาคือลาหุยาติพัทธะสติปิลากาวิโยออลอชเพกอติแลเลียนัวเลียมนโทกวางตงโกเวเลียแฮปามเมียเจยามีมาติเจ้าก็มากุยขวซาแล้วโทรศัพท์แบตเตอรี่เปื่อยเลยชะเลยลีลิกึกไอเชวิเจคาเตเลติคือถ้าแมรี่ย่อโทรศัพท์จะกะเลยลิกึกไอกึลิกึลาก็จะมือจูเปื่อแมรี่เจวิเจคาเตเลย่อจะมือกะเชวิอย่อคโลลีย่อโทรศัพท์ชะเวแบตเตอรี่มเฉลี่ยแบตเตอรี่เฉลี่ยชะจะเลยอามีตุตอลาวิรอเจ้าก็มาคาเตเลย่อจะคืออาบุพะเตกะตุเลย่อกะชะวิเจอบุดาเฮลิมาชะแปฮิเลยยะคากะลาวก็ติพาเรียกอามิชและขจวยนาวิเจเลียววิอเนลาหุยติพาสติปิลากาวิโยแม่เลียไลปอเลียาวิอคโลงาหือมาแผตาโดเวติชมาเฮโดเวเลเอโกชเบวิอยาลิงาหือมาเวโทรศัพท์เบทาลิชะตุเวติพามาโกนาเลียโทรศัพท์กะไลยิฮอลอกเฮปามีวิมอติพาเยวิโยเลียมอติยายาตุโกดาวิกาจอเรียวลิแม่หมออกอก็เวลิงคือไทยมีกอคโลโมเยคือพ่อละล่อลาตาเวคาเดเยแผวิกะจอเรียยาคาติพาพาข้อยูลุลาเลหัวเวเรียอามีชะตุเวโทรศัพท์เบทาลีชะตุเวออกจะติพาปอจารือจาเวติพาลอกวอเรียคาเดดอนสิแม่เรียวลอกวออถือนะข้อยูลุลาเวให้ปั๊มเมียวเวข้อยูลุลาเลหัวเวติพาไงเยจอยเวลอกวอเรียอามีโชลาเวแม่เนี่ยคือออตูเยปากะรีมาเฮเลกะอามีพาปุตุไกลาเวลิโมปอจาวิติกะฮาเลเลนิคัสมาเพลลอเลปอจาเลโมดาจาวิชจะจะมาจอลิจอกุกะอีจานาเลเฮกวงะฮือชมอตุกวสติอัจจะจอเฮกก็มีสาเฮเลชมอลอกุโดกาวนะยาคยาเอยาเนติพากุมาเลอะขอเพบ้าอปอยมาเชกอยูฮือฮาเลจาวิลิฮามาติเลโกโทรศัพท์เบทาลีชะเกอเลลิกึไกเวเลลือเลกะชะบอยไอยาเนเกมออยิจาจาลอกุมาคะเตเลเกมติยายาลอกุพูกะกะคือวิเจติแขกอกิกาลอกุพูกะคือเปียวิเจเลียวเคโกติแขกเปิดติแขกใต้กะเวนะเคโกยาชอพูจามาปึ
เลียเขาก็ออกป้ออีเวติพาโทรศัพท์มือถือออกคอลูกับฟุกข้อโอไกวิโรจิแม่เลียไอ้เขาก็ออกป้อเตี้ยเลียกาเลียสติตาเจ้าวิโรโทรศัพท์มือถือคาเดล็อกหน้าจอจอหล่อเลีย

0: 开得了啦，哈落那做个亚大图罗咩？咧，开得了，那是ธนาคารบัญชีหมายเลขกะเลี่ยญาติทุตุมาเฮเลี่ยมที่คือในหัวปอเอโทรศัพท์แต่เลี่ยวเมื่อจากกาธรรมโกก้าจติเชทาเลี่ยญาติอยู่แล้วพวกข้าเปิดก็ช่วยติบาเปื้อละกุเลี่ยอโลดอกเป็ดตุกกะดอกเป็ดตุมาเฮเลี่ยชูยอยาแผ่วิตาปะตอนนะเฮก็ฟาวิเล่เลี่ยแผ่ละเปื้อขอเนาะกะกูเวียแก่เลยดาตุโยนะเลี่ยชิบุญญาวิอยายาอิติภาเกมลีกือแล้วอยิจะวิถาปะตอปอยวิพุทธคไกกะคอวิโลเจเฮก็ติปอปอละกุเลี่ยยาติภาจอยอวิทรสะเบทาลีเปื้อกูกะเลี่ยปอยวิก็อยู่เลลีกือเวนะเลปุลาตาทาสตากะขะจอยบวาแมเลเกมโรบอทกูเวเลอาปอยวิทรสะอยู่เลลีกือวิอคโลเกมชะติมาคอลโลเลไวรัสจอวิลอเจโกมาเลคะเตเลแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชะเวียเยแลออปอยวิธนาคารบัญชีออคอลุฟุคอชอกไปปูโรเจเอเลจะเควิอเจติผาชอวือจาวิอลอมาหิแมเลงาฮือนักเคปอดอตาวิอลอแพวิทาปาตองาฮือราหุยาติกาลิเลกานาลีสติตาเลอโทรศัพท์เยวิอคอลุกาลีลูวิซิวิอเจติผามากะพุตุเลออลอชะติผาทอกะอยู่เวลาแลงาฮือราหุยาติผาทะสติปิลาวิโยแมฮาวิอวิอนีลาหุยาติเผางาคือไทมิกอคโลกาเตเตลอโกเลชอมอชอเกติผาชอยะไอปอลาวิอเกกาติมาวิโลเจโกมาชอมอกาติมาลาโอเลสติโกสาชอมอมาจาวิมมิอคโลลุเอเจเลจาปอมมิลอโกลุอิโมเลจาปอมมิชอยะไอปอลาวิอีและเลชอมอมาจาวิมมิแพวิแมเคเตเลเลจาปาชอจิชอเชซาจอซาพออายิติปึจาวิทัปปะตอเลชอมออาสะมาอวิกาจอมาจาวิโยโฮลีจูซฮาซวินะลีจาวิดอวิเชวิจอวิเชซาจอซัพพออายิติปึจาวิทัปปะตอเฮกงาฮือไทมิกอคโลกะเจอาจุยะรัฐบากาออคากวาวินะเลยชมอชกติภากาเทมาลักเชอวิทัปปะตอเลยงาฮือไทมิกอคโลกะชอมอลิฮิจ้อยเยติภาแต่และพอไกตุโยเจเลยก็ไก่ข้อไข่ฮีวิตโตโกมาฮิโอแฮเลยชอมอลิยอคอโลเลชอมอลิเยแต่ตุโยเจแมเลยจะขอนี้ฮิงาฮาขอชกอขอคอโลดอลอตาเวเลเลยชอมอลิฮิเยแต่เวเชเลชอมอชกเกติภาเลยอชอปะจอเลอมูจอเลอเลยยูฮูกาติกาวิชาติผาลกกาติจากเกละเลยเชสซาจอซาปื้อวิอโลติผาคาเดมาเลยยูฮูอตัวคาเดนิฮาซากาเพตัวโปโดโลวิเจชอชอโมกาลิมานาและเชสซาปื้อวิลโกเลชูชูมากาฮาซานาลิโอชูอวูมากาเพเรียกว่างาคือชอมโมกาเลียอานามาจวิโอเกาซาดาวิชติภาเพกาตัวปูนาลียันเตเลซอปอกาวิมาฮิเรียกว่าอาสะอียาทากาลีเนกัวตัวอานามากาจตูเชซาจอซาปุตุคาเดกานิฮาซาวิโยเยกว่าเชเวเลเลียงาคือชอมโมชเกติภาจุดากือลิฮิกัวตีไมนาลิลิฮิเยวตีพอปีตุโยเจเฮเลชอปชอมโมชอปะกาเมือดากิตัวปูนาเลียยกว่าเชเลกรมกิจการผู้สูงอายุเลียคาเดลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยยูคืออู้ปืนแล้วเตไกตุโยเจเลยจะกายอยู่เวลาแล้วงาคือเวียวเนี่ยละหุยติผัดฉะเกามาลาวิโยเลยจะได้คือเวียวเย่าคโลจะเคยจอกเชวิเจแต่ก็แลเลี่ยงคือละหุยากาอจอยาคัสวิสตาติผัดฉะกะมีตัวอโปเลยอรอจะได้ผัดกะอยู่เวลาแล้วจะเคยฉลากาลาวิโยแม่
1: และอย่าเพื่อให้ติปอชิดักกระดาษเวียอลอสัตตาชักไม่จะได้โยแม่กักกับพอนาเลอออกกับพิลาเชวิงาคือราหุยติกาลิลิกาอบูจ้าแม่ติกาลิลิสแม่กาแม่ฮาเลดอสัปปี

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 น.ที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
12: นางสุภราพรจักมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกะชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขยมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขยยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูยมือจอซาดูลันยาอนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูจียงหลังในยานีอุ้มหลัวแม่บาดประชาชนยาอุดูจันนังเดลเลอแหนงาขวงเกินีลูกุมยากาดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจอเหนือแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบ J E เฮอเดออโมบาดาเนอุมายุญญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามอเดอนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดอนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูแม่เด
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรในเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชนยางาอีนิโอนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีซีโกจำยอโกเยและงาเตใจทีโบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงา

อุจิพอุดูธรรมะเดอเยนี่มีของยาอายกานาลุเนรอเยเนียวเยเนียวนิมจินะจนเจอนีนองมีเกล้าแม่เยเนียวรอวันอังคารเนี่ยนองานเนเยนี้เธอมีเนรอนิมจินะงานเนอายุเชื่อมือเนที่คอรู้ว่าจะธรรมะเดเยเนียวเดนิมจิเอหกาอันยอมมั่วดูเนรอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3พปะเนแล้วก็จอนเหยียดยินเนทอนจุลุมาเหยียดเนี่ยเหรอนาลีที่หลับจอนีที่คอลเวลจอดามะเหยียดเนี่ยเหรอนาลีโวยหลานเนนาลีเชื่อหลังกันนี่เดเหยียดเนี่ยเดบาลาสีนาล้อเหยียดเนี่ยอุศอยามเราเคยนะขอเนี่ยวันจันทร์วันพุธห้องในวันศุกร์เนี่ยเหรองานเนี่ยที่คอลเวลทอนจุลเนี่ยเหรอเหยียดเนี่ยอุจิอปาก็ดูนะวันอังคารห้องในวันพฤหัสบดีและงานในยี่นี้เฮนิมีงานในที่คอลโลเวจอรามาเดียเนี่ยเดียนะจอนงานจอนเจนี่นะฉลาดรวยหรอวันอังคารงานฉลาดรวยเดียเนี่ยเดียยิ้มน้าขวัญเนี่ยนี่กะจอมีแนร้อยเนี่ยถืออายุมีดอที่กาห้องในงานที่กาและมีแนบลาติเชียน้าขวัญในคอลโลเวพ่าพ่าเออเนี่ยเนี่ยทอนจูรามาเดียเนี่ยเดียที่มีแนเนี่ยจอการน่ารวยหรอฉันแท้ในนะฮะดัญญาแต่เหยียดเนี่ยเราตัดชาพันเนื้อบินนะฮะดากามาเอกาโกยเฮจักรเอกาดานันเนื้อบิชบิกากามาเอเดียเนี่ยเดรัฐบาลกาโกมาเอยังพากเอกาโกมาเอลอยเหยียดนี่นะกาต้องเชื่อกาโกมาเอเฮกาพันเนื้อจักรเอกาดานันเนื้อบิชบิกามาเหยียดเนี่ยเราที่มีในเหยียดนี่จะกันนารู้เหรอมาข้อปันเนื้อมาเอลอยเหยียดเนี่ยเฟซบุ๊กปันเนื้อมาเอฉันแทนเนี่ยนะฮะอย่าแม่เดียเนี่ยเดมาข้อปากกระดูนะขอเนี่ยเอ็มที่พะเอยาสิเชกโกกิโลเฮิร์สพอปันเนี่ยเนี่ยห้อนเนี่ยร้อยเนี่ยแต่ก็เฟซบุ๊กปากกระดูนะชมเยอะร้อยเลยนี้นะขอเนี่ยสวทจุดเชียงใหม่เอ็ม1476กิโลเฮิร์สถลวยแม่เดียเนี่ยเดแต่ก็จะพอเนี่ยขอเนี่ยฉันแทนเนี่ยนะฮะดันยาแม่เนี่ยร้อนะเฟซบุ๊กปานนะเบอร์กดไลค์กดแชร์เธอดันยาแม่เนี่ยนี่เธอไม่เนี่ยรออย่างนี้นะฮะรู้นะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เธอจะเนี่ยยาแม่เดียเนี่ยเดียเนี่ยชอบชอบถ่ายเฟซบุ๊กปานยอดเดือดงานเนี่ยก็จะกับเอ็กซ์ก็อย่านะฮะเกือบหายรอเยี่ยนเยี่ยวที่คอรู้เจ้าดามาเยี่ยนเยี่ยวรอเหงาเนี่ยนะเยี่ยนเยี่ยวอันนั้นจะแม่จะกับเอ็กซ์ดันยาแม่เดียเนี่ยเดียนิมจีเฮก้าเยี่ยนี่นะทอนจูอัดเดียขาเนาะนะคือที่เนาะฉลังอ่ะเดี๋ยวเนี่ยบาลังสีนะขอเนี่ยเยี่ยสีอาขวดน้ำมังที่ขวดดีไทยอันนั้นนะอินาวันวันอังคารงานในเยี่ยนี้อันนั้นนะอันเนาะบาลังสีนะสิงหาคมเหรออาขวดนั้นยี่พังอ่ะยากโกชุกงานเดี๋ยวเนี่ยเฮน่าขวดตัวละโตเหรอเย็นนี้นะทองเจ้านิมจิอายามันหลักเฮงอาเดงานนี้ก็แหลมเถอะเราไม่ได้จะกาแอกาดันในมีนะต่อชาติบิ้มและจอมแม่นะฮะดามาเย็นเยวอายุมีชูในเช่าต่อช่างอาเดที่คอร้อยนะฮะเบียดดามา

哎，等来到前后街，你们建议你那同居，俺家门口那会员老，啊，朋友呢比那还大，待遇也得，有啊，那路外，啊，也那还比较多，也你老就让巴拉俺那那还拉，啊，也你有啊，那路外，我都他妈待遇也得，没靠巴拉那还没，老费不巴拉那还没得，你们济南老了也你，俺呢。哎哟，车门呢？这火炉哎，叫他妈的也热的。那个有面糕，两他家也热这个，哎个呢怕个老也热。这边呢，哎呀嘛，他们比较呢，老了也热。那个两他和这个哎个，但呢呢比是比个热的也热的。啊，但别个个那老热乎热乎，悄悄悄跑跑呢，老就买这个哎个，但呢热也热咯。แต่ก็วิ่งช้าๆเชียวล่ะกรมอุตุนิยมวิทยาและขั้วปานเนลจากการแอกาหน้าเฮก้าอันสี่แยกล่ะเฮจอจอลอนิง่าเดียเนี่ยเดียอเดือไทยมีขอนแนลตาหอปาอุเยยมยานเยยเลงเจสันนิยเลงยังอ่ะเจเดียเนี่ยเดียอันโกล่ะเลยนี่นะล่ะเนี่ยเฮก้าเจมาเมื่อละขั้วเจฮาเหมือลำปางพะยาวแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ฮ่อนแหนตากเคยมีเมืองเราคุยว่าชาวตายายังเจงอาเจียเนี่ยอันนองโกร้อยเยี่ยวน้าอันนองสี่เยี่ยน้าขอเนี่ยร้อยเยี่ยวเจอแม่ฮ่องสอนเจมาเหมือเจฮาเหมือลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรฮ่อนแหนเพชรบูรณ์และขั้วเหมืองยายจังอาจจะได้ยินเยอะได้อันนกงอันนกเยี่ยเหลียวมีอีสันมีอันนกนะอันนกสีเอ็มพายเยี่ยมยาเจงอาศิเจยี่ยาล็อกโคเชนเนลยี่เชบิมกันเยี่ยเลยจังอาจจะได้ที่ยาบิมและเกิงเงล้อยี่ยที่มีนายยี่เอยายจังงานเนี่ยยี่ล้อล้อบะฮือเลก้ามีชาบยาเลก้าแม่มตะเอก้าแม่เดียเยี่ยเดียเหตุกานิมสออุจิละเอลาอายาเมลาเคยละเลยเนี้ถ้าก็อำเภอดอยหลวงละเนี่ยบ้านดอยงามหมู่ที่4ห้องแหนบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายละเคยละจะให้เมลาเคยขอเนี่ยละบาคือเรื่องอะเจละเลยเนี้ถ้าก็งานเนี่ยคือเกิดผัวละเดือดเรื่องอะเจเดียเนี่ยเดียยอมยาหยอกขอเนี่ยอินุมสาลุงาเนี่ยแล้วถ้าก็เนี่ยเดี๋ยวเราเดินจอดเดินไม่งั้นเจอเลยก็งั้นเราเนี่ยนี่อีจูดังด้านหน้าเดินแล้วเราเลยนี่อย่าหลอกนะจีนี่ที่มีในยุ่มนะขอเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเอ๊ะเจ้าหน้าที่มาเอ๊ะเลี้ยงเนี่ยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงงาเดียเนี่ยเดียที่มีในเนี่ยถ้าก็ราชการปานจักรเอกากายเมื่อชนเทนนะฮะจะได้เยี่ยเดียกับปะก็ช่างก็พอเราเยี่ยนี่จุดนั้นละงั้นเจ้เรานายมิฉาไม่เปลี่ยนยังงั้นเจ้เราเยี่ยนะขอเนี่ยถ้าก็ยอมมาจักรเอกาโดยมันจะได้ไอยามากระมีนะไอเยี่ยเขาข้อมาจักรเอกาในนั้นอยู่ห้องมดขอเนี่ยพอโดยเนี่ยแพ้เราเจเจเนี่ยแพ้แล้วงานในเยี่ยนี้เธอมีเนี่ยเดียเนี่ยเดียเอเนี่ยเหรอกามาข้อไปเนี่ยกางานเนี่ยจากเอกาเอกาเฟบัวไปเนี่ยขอเนี่ยชันแทนเนี่ยนะฮะเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียน่าร้อยเนี่ยจะร่างเงยจะจอนละรวยเนี่ยรวยล่ะอินว่าที่เจมาจากที่เจมาเปลี่ยนร่างเงาร้อยเนี่ยมิฉามิรู้หุ่มมาลู่มาจากล่ะบ่าเฮล่ะหุ่มมาจากเงาล่ะเลยเนี่ยนักการหุ่มมาจุ่มยากันเนี่ยล่ะเธอมิฉามิยาหุ่มมาเบียเลอโลเราบาคือเรียวรู้แล้วนะที่ปวดนะสายยามาจานี่เปียญาเย็นยาเราเทมิแน่ร้องเงยนะมาค่อยติดๆเลยที่ผมยะทาเย็นเนี่ยก็ก่อเกเจยาล่าขอนี่เหรอก็พอเนี่ยมาข้อปาลอน่านว่าพัฒนาอยู่เมื่อเธอเดนะหันยาเย็นยาเราเธอก็มีเธอในเย็นเนี่ยเยอะฐานะขอนี่เหมือนง่ายเดและในเลี้ยเย็นยาเธอละฉลังเงยนะขอนี่ก็ก่อการแหน่แม่รอราชการปานแหน่แม่เย็นเนี่ยจะกลายแอกาเกิดกาเยี่ยนี่ยากาเกินยาผายแล้วเราเยี่ยนี่ที่ไม่แน่เราเยี่ยนี่เหรอกาอันนั้นกัวเนี่ยสี่เยี่ยนเกินนี่นะเย่เราเยี่ยเลงาเดย์ยังเราเดย์แล้วจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลเดย์เยี่ยนี่เดย์เฮน่าขอเนี่ยเฮอันดับแรกก็เกาะเราเยี่ยนี่นะใจที่เกาะก็ดูนะขอเนี่ยเธอกา
那按照地呢，这两年呢，老爷你要他干的农活，把好的公干混送汤博，老爷爷你买个皮肤嘛，这样跑吧，老爷你要怕洗衣服嘛，提红提包，那他半夜别他老罗克买，罗家的买，老爷爷你阿拉家呢，老长大而听长大的爷爷的。和个和个那块呢，也你他那路乎嘛没路可没，就那样把这把那，啊，朝白上车了，坐那块他单路那边呢，下面那也你，啊，说嘛开回家那啥大家看呀，老是像这帮回啥大地面呢，老来也你，那天啊那，老来也你啥大嘛地呢，就俺姐，老让把这把那白上那块他，呀啦老也你哦，一年还俺那地呢了，大好把那。อาสัวมาค่ะเธอก็ใบสั่งจราจรและขั้วเธอสดามาขอนะขอเนี่ยอย่าที่โขนที่โปภาษีเธอรอรัฐบาลอย่าเบียร์เธอรอเลยอย่างนี้จะอิงเอลเชื่อมามันเนี่ยโลมิเชียวปาเดมยังหุ่นจอมมาบินในชีเจียอย่างนี้รอภาษีเพื่อบีจีเนี่ยกันเนี่ยรออย่างนี้นะเธอก็เนี่ยใบสั่งจราจรและขั้วเธออย่าหนาขอให้จอมไม่บีของอีเจียเจียอย่างนี้เพื่อของจีเนี่ยรออย่างนี้เธอก็ไปวงกลมและคู่เธอกรมการขนส่งทางบกและคู่การล้อโรยเมเสียงภาษีจีมาเดียวขวดเดลและเดมิโอให้ผมบีชาลานยามาเจียเนี่ยแสดงมาคนเยอะก็เนี่ยให้ผมมาบินในชีเจเดียเนี่ยเดถึงมีเนี่ยล้อเนี่ยเนี่ยว่านะหลวงพ่อรู้ใจไอ้แดงอาเทียเนี่ยล้อใบสั่งจราจรและคู่เธอหนาขวดเนี่ยดึงในย่างจับบอลเนี่ยล้อเนี่ยล้ออยู่มาก็จะอยู่มาไปเดย่างจับบอลเนี่ยตอนนู้นเนี่ยแสดงตีงานเนี่ยนี่จะน้อยย่างจับบอลอ่ะเดล้อมมาปีจับบอลก็ดูเดย์แล้วงานเนี่ยนี่ถึงมีเนี่ยล้ออยู่มาก็จะอยู่มาไปอยู่ใครอยากจะง่ายนิ่มนะล้อเนี่ยแสดงตีนะขอเนี่ยชาลาเบอร์เย็นเนี่ยฮัทเทียขอเนี่ยทิตานะง่ายบ้านเนี่ยละตาหอบปะเย็นเนี่ยที่อันนั้นนะขอเนี่ยอยู่ฮะเจ้าเงี้ยล้อย่างจับบอลย่างง่ายโลใบสั่งจราจรและขั้วเธอย่างง่ายโลแล้วล้อเย็นนี่ชอบเชื่อมอนะขอเนี่ยเธอก็ลอยเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐและคู่ออกไปเนี่ยชอเช่นยาแม่เดียเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลจราจรและมีเสียก็เราเพื่อปาบุญทางในยาแม่เย็นเนี่ยหรองาขอนี่ชอเช่นหอมมาลอยเย็นเงาเออหน้าหมาอ้างสิสุดท้ายจะโดนอาเดียันจะบังอาเดียแล้วเฮ้ไปสั่งจราจรและคู่หุ่มลอยเย็นเนี่ยถึงไม่ได้เย็นเนี่ยลอยอยู่หาอย่างง่ารู้และชอเช่นหอมนะขอเนี่ยเธอก็แอปพลิเคชันทางรัฐและคู่ออกไปเนี่ยขอเล่นยาแม่เดียเนี่ยเดียไอ้ขวานี่ยกขวานี่ภาษีดอยเงินนะภาษีบีเงินนะยาของแม่เดียเนี่ยเดียที่ไม่ได้มือตื้อๆหุ่นนะขวานี่เราอยู่มันก็จะอยู่ไงยาย่างงานในเย็นนี้รอเธอย่างไปตัดจับบังเดียเนี่ยเดียอยู่หายย่างมันจับบังนะดานวัดที่จะมาจ้างยาเนี่ยอย่าบอกสุรเนี่ยเสด็จติดใจแล้วขวานี่มันเงาเย็นเนี่ยเธอไม่เนี่ยรอเออเฮ้นะขวานี่หัวรู้เกิดได้ยังงานเดียย่างไปเราอยู่ก็จะอยู่ไปอยู่หายย่างเดียและเนี่ยจะกาเอกาดฮนันยุมอาดามเปียยามเฮลาเฮลอยเนี่ยทนเจอเนี่ยจะกาดานั้นในบิสบิกาเอกาเกาะเดียเนี่ยเดียเฮกาหนาวเนี่ยลอยเนี่ยดัชทิบยุมแล้วพนักหาดามาเนี่ยล้ออาดมลองเนี่ยชาดัชงาเดียเนี่ยเดียที่ขอร้อยนะครับจะดามา

Thế đó cha adomo mà là nên cha ở lo vậy nhưng nhóm chị hơi cả à vậy như này giờ thằng chưa ai dám hơi là khuya lo phải nè bị nó hạ đà để vậy như thế do anh là lùi về giờ nó hạ biểu du vậy như là hơi cái cho nó bà là anh nó hạ là ở à do anh là lùi về u tu tham để vậy như thế mà khó bà này nó hạ mẹ à phải bua bà này nó hạ mẹ lo vậy như nhóm chị nó ngàn nè ayo che mu ne ti kholwa jo da ma yin yu su adam ba ya ma khoe na kho ne yu cha cha che wa pa ne ga ko lo ye ja ga e ga da ne ne bi si bi ga ma de nyum ha ga na me ho pa yu ye mya ni le ja nga de la de ta mi kho na la ta pa ba nga je pha ya yan je nga je lo ye ma ye le ne no mi tham bia bia le ga lo lo ba hu le ga lo la la he nyum so ga so yo na ne lo ta ga am pho lo lo ho pa lo ba hu le ja nga de le ya ja ga e ga da ne ma ne yi ni thì mình này vậy nhỉ, cho anh nói rồi, cho nó rồi vậy là không đó, anh này vậy nhỉ, vậy nhỉ rồi chúng ta cho chúng ta được, cái mang khả cái gì là được, nó khả năng cái mà chúng ta phải cho mẹ cho chị họ để vậy nhỉ để, ví dụ mà đó là nó khả năng là, giờ là khả năng xả là mình này nó lấy vậy nhỉ, mình này nó vậy nhỉ mà nó hạ đơn nhà được nó khả năng cho nó ba, phải bố ba này nó hạ khả năng mẹ để vậy nhỉ để, cái này nó các con làm thầu, cho cả ai cả, đàn em mà vậy nhỉ. Nhưng mà cái gì cả cái đó là nên bị bị cả hơn na loại như vậy như thế cái gì hàm ở ba chỗ được à thế mà người khó nè loại như vậy do nhà phải lấy cái gì cả đó là nên bị bị cả lấy vậy nha lo cái khó nè họ gạo khó nè gì hàm cái tít tao họ bán nè lo cho mi khăn ba Europe mi khăn ba lo là vậy như Iceland Canada là khu ga bimi nya ja ma de la la su a i mo nya la ta ga yo ma ne nge chole nya me de la e la te cho cho la te jo ne la ye ni jo mya ga jang le ne inyum sa lu jo nga je de ye nya de inyum ta ga da no jo ga do ta bi le te kho ni a ya ga do pe la ye ni o ti ga ga du na kho ne sa da ta ga ji te sum che ba ne se ban ko ni nga de ye nya de inyum ta ga da no jopo da cha bi le lo ye nyo do to lu ye che ti ga jo nga je de ye nyo de a ga je ha mo pa te ko che wo ga ho ne yo ga yo mo na kho ni a che ni ga nga te ye nya a lo ta ga ti kho lo la u ne sam na nga cha ha nga cha wa chen la la khu yo lo ye nyo ho ne da no da cha cha le nga ye nya ti po cho ba ne la se le le nyo sa se mi a le la lo sa da ji hum ta sẽ đã à chọn bà đã thảo lo vậy nhiều như sẽ sum sẽ lo thì à na như sẽ quỳ mưa nè thì à na sum sẽ ngả mưa cơ như giờ dìu lo vậy nhiều vì nhung thế lo thưa cả cho liệu gan nè còn đi té còn đi mà nghe cho nhà nhiều xả liệu đó lo sẽ đã còn đi còn gì gan nè để lo vậy nhiều thứ mi nè lo vậy nhiều à vì nhung na còn nè lo lấy vậy nhỉ à đàn ông họ ba cho chi họ nghe lo thưa cả à cho mi không cả bị mi nhà mà để แล้วชอชอฟิติต่อเข้าไปในชอเราไปในชอเธอแล้วเนี่ยฮึก้าฮึเดินนะยังมาไปจังฉันเนี่ยมัวมังเงาเจเย่เนี่ยเหรอชอใบอนุญาตประกอบธุรกิจและคุ้งอาเทียเนี่ยเหรอโยกาน่ารู้ถ้าก้าชอมีของเสือโดนยาเธอหน้าอย่าบอกฉันรู้เออจังยามังเงาเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยรัฐบาลไปเนี่ยที่เขาลงน้ำตามังเงาหน้าเนี่ยเฮก้าเฮก็เอกเงะแล้วอีนี่มามาอีนั่งง่ายจ่อนั่นลูยาจักกาเอกาด้านเนี่ยมาเย็นเนี่ยแล้วชนเนี่ยเงือกันเนี่ยชดชดละกัดถ้าจังเลยเดออนไลน์เขาไปเนี่ยมันง่ายจ่อพามาถ้าเชื่อเลยเย็นเนี่ยช่วยมันสิไม่เผื่อนะแม่คนที่จ่อยมามองเฮก้าแล้วอีนี่อัดเดือดพ่วงละเกินเนี่ยชดชดละไม่เผื่อนะแม่มองคนเนี่ยเดือดไม่ซื้อซื้อยังก้างานแรกเกินเงะแล้วอีนี่ออนไลน์เขาไปเนี่ยมาเดือดยมยากาจ่อยจังเลยเนี่ยมันสิเย็นเนี่ยแล้วถึงมีเนี่ยอยากให้ยังไงเดียเย็นเนี่ยเดียแล้วแต่เธอการในไก่ละคู่ที่อาจจะงานเยี่ยนเธอการตันโนแบเอเนอร้อยเยี่ยนเหรอนะขอเนี่ยอาขอสมเชนีขวมจังละอำเภอแม่ฟ้าหลวงจีฮะเหมือมามานี่นะอาเจอเยี่ยนเนี่ยอาดีอาขาช่วยเจอแม่เหรอนะร้อยเนี่ยนี่เหรอนะร้อยก็เหรอเอานะขอเนี่ยเธอการอายุมาดูอาชมีของอีดอมมีอะไรละร้อยเนี่ยเธอมีเนี่ยเธอการติดต่อเขาไปรอมองอ่ะอยู่เออเธอการชมีของอ่ะสะดวกนะก็บิมิญามาเดแล้วล่ะเยี่ยมถ้ามีอายุที่อีหมอมีอะไรแล้วล่ะบาแคนาดามีของบิมิญามาแล้วงั้นเจถ้ามีอายุที่อะไรอีหมอมีอะไรแล้วถ้ามีเนี่ยก็เลยเออเนี่ยน่าหาเลี้ยเนี่ยล่ะเยี่ยมเธอเนี่ย
สดุญามาโลแล้วเราเลยยินหาเรื่องจึงงานเนี่ยนะจึงยามาดีแล้วเนี่ยก็ก่อให้ผมจังด่าจึงงานเนาะนั่นจะน่าขอเนี่ยเราเนี่ยนักก่อกูพูดไหมเอกสารเนี่ยจึงน่ารู้ก็ก่อไหมเราเนี่ยถ้าก็สมเสียเหมือนบ้านเจี๋ยเนี่ยนักคนแต่มันก็จะใช้เงี้ยเออจึงน่ารู้จังชาเพื่อสมมือว่าพับบาร์พัสซ่าเจเลยอย่างนี้ใช่เนาะเท่านั้นเนี่ยเราพัสซ่าของในพับบินเนี่ยเนี่ยเด็กน่าจะมีอะไรขอเนี่ยเราอยากอีโดกันเนี่ยฮิบะกังเอทานเนี่ยแต่หนูในปีนี้เด็กขอในจอฮิบะมีของพ่อไปอีโดเงี้ยเราอย่างเดียวแต่มาจังฉันนี่เออมีเนี่ยเลยก็งั้นเนี่ยเอกสารจะเจนรู้จำย่อจังรู้ละเจียงงั้นเนี่ยต้องช่วยเนี่ยก็น่าเราอย่างเดียวถ้ามีเนี่ยเราอย่างเดียวชาลาเบอร์อย่างเดียวยูฮันเนจิมทาร์สตาขอนี่ไม่มาลุเล่งอะไรเลยช่องพับบะพัสซาพาวเนี่ยเราจังรู้เจียเนี่ยเราเลยอย่างนี้ยาอีเมลและพันธุ์ทุ่มถาเลยสายยาชนในบิซิบิซิโซมีเนลอยเนี่ยที่มีเนอินยุมนะขอนี่เดียเนี่ยเดดานุฮปาก็ดูนะขอเนี่ยถ้าก้าสัวมาคาเฮก้ามาเฮมูเนลฮุลมิซิซิโอเดจอนะขอนี่ดานุฮปาจังเลยเนี่ยไม่เดและทุเรศจากเอกาเกลียงอ่ะลอยลงพักลอยเนี่ยดานุมยองมัวดูตัวเอเดนุเนตหางจังหวะฮปาในจากเอกานะลอยเนี่ยงานในเยจอนะลุเอเดนุเนตหางจังหวะฮปาในจากเอกานะอาสัวมาคาเยี่ยงชอชอล่างเงี้ยลอยเยี่ยงแห่ง่าลอยชมชมยมยาก็ไม่ได้สะดวกมาเดินแล้วอาสัวมาคาอาชมมีของก็ไม่เหมือนนั่งอันนี้ก็จะเลยยังไม่เดินเลยเอล่าน้าขอเนี่ยถ้าจังเลยจะเดียเยี่ยงเดียถือก็น้ามันนี่จะเดือดขอนี่จ้อแล้วสะดวกยังล่ะถือก็คงการจะหางเอาไปเนี่ยหลังจากเนี่ยจังด่าไม่เนี่ยเราเลยเยี่ยงไอ้ขอเนี่ยร้อยรัฐบาลปังกรมการจะหางานปังยมือพายจมัยยานะหางานเดบริษัทหุ่มให้หุ่มมาเนี่ยยางาโลแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยร้อยยมือพายนะหาในมึงนะถ่ายเนื้อแล้วขอในมือดื้อหุ่มนะร้อยเนี่ยถ้าก็กรมการจะหางานปังเลยอันไหนนะหาเลยเจเย่เนี่ยร้อยอยู่หามีช่วยมีของอีโดนในกามีหมอมีอะไรแล้วเราขอในนี้มาเจเจมีของพอนในยมือยางาแล้วถ้าก็จะพอนะหาเนี่ยแม่เจเดเย่เนี่ยเดอยู่หาในมาชิญญาช่วยหาเงื่อนละล่ะคุณชอบละก็ออนไลน์ไปเนี่ยชอบชอบล่ะก็บิวยามาเดแล้วเอลากามาเจถ้าจังเลเดแล้วทุเรศจากเอกางานเหยียดเนี่ยล่ะถึงมีเนี่ยเหยียดนิยมานารวยยันเนี่ยพายแล้วจากเอกาด้านเนี่ยบิสบิกาเลเดเหยียดเนี่ยเดนั่นคือก็คือก่อนเนี่ยตัดเล่นนี่เราเหยียดเนี่ยใจที่ก็กระโดดเหยียดเนี่ยจะลังเงี้ยจะล่ะเธอจะดื้อมาเงี้ยคือเอกาเหยียดเนี่ยแล้วเธอก็เน่ทีวีออปามาเอมาครอบออปามาเอลอเลยเนี่ยก็ให้ยาละก็ชมยอนยาที่อะไรเนี่ยก็แต่เดียวก็ถ้าก็ยูทูบออปามาเอยามองงานในเนี่ยในฮารุนโซโลและคู่ยาแต่เย็นยังก็ชมยอนมากรึแลนะลอเลยเนี่ยก็เหอะนะขอเนี่ยชออินฟลูเอนเซอร์และคู่งานเนี่ยล้อให้ฮาร่าอยู่ในแต่เดียวก็ยืดดูอับบัตทอร์วิดีโอทอร์เราถ้าก็ยูทูบป้าดอโลติดต่อหุ่มมาดอโลและงานในเย็นนี้ถ้าก็เหรอแล้วยังมีมีข้อเยอะล่าแม่เย็นเนี่ยช่างเราเย็นเนี่ยขวัญเนี่ยจะดูแม่ก่อนสากลับพัดอายุเนี่ยจะใช้เยอะมีข้อเยอะเท่านั้นขวัญเนี่ยจอเจียและคู่มีข้องานในเย็นเนี่ยเดี๋ยวก็ชิงอาเจเย็นเนี่ยด้วยเนี่ยชิมมาชิเย็นเนี่ยแล้วเธอเนี่ยยิ้มดอโนะป้าขวัญเนี่ยชอบเชื่อหลวงอาชีเดเธอมีเนี่ยลอยเย่เนี่ยเย่นี่เทียนะขวัญเนี่ยเขาก็ยืนลอยช้างลอยเย่เนี่ยนะขวัญเนี่ยลอยอยู่อาศัยยังอาเดแล้วจะก็เอ็กซ์ดันเนี่ยบีซีบีกาเล่เย่เนี่ยลอยเธอก็เดือดไทยมีขวัญละคุยขวัญเงื้อล้อเธอก็เนี่ยรัสเซียมีขวัญเนี่ยลอยนี่อะล้อเดือดไทยช่วยหาเนี่ยบีลาเซงอาเดแล้วดูลอยยามอแมนเนี่ยนี่ทีวีปาขวัญเงื้อล้อนี่ที่มีเนี่ยอยู่ในมาชินยาก็ยังเอี่ยนะขวัญเนี่ยอยู่อาศัยยังเดอัลีอับูล่ะยองานาลูเอเดเย่เนี่ยเดมีเนื้อหาข้อเนี่ยยองานาลูเอเนี่ยพายเลยจะกันเอกาด้านในเลเดเย่เนี่ยเดขณะตัวลูนิมจีเฮก้าเย่เนี่ยทันจื่ออายามเฮลาคุยอ๋อจะกันเอกาด้านในเนบิสิบิกาเดเย่เนี่ยเฮก้าหนาวเนี่ยล่ะเย่เนี่ยตัวชัดทิบยุ่มเลยพนักหาดมา

要带五百万呐，上去罗一郎啊，上去阿扎来五的手罗一娘。

0: Fashe mam hota te malai lunya da mai gao.
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
8: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านในอันรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศคนละบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
7: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าส ร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วันคืนคืนตุกข้าอยากอยากคางใจกินใจอันหน้าตาอันมีอัตตาอันใจเก่าอันมีของเก่าอันมีหล่อนแกงสังอันปึงงามันใดสติสัตตากรรมสักกะสตวะตั้งหลายในปวดไผ่ก็มันขับกามไผ่ก็มันตุ้งกามนี้กามจ้าไหนเป็นคู่ของอันแจ๊ดอันมาตาโตเก่าเย้าเขาเฮ็ดนี้เขาเตไรนี้เขาเฮ็ดจ้าเขาตักเตไรจ้าคู่โตกันตาพี่น้องไต
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังเซอถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มื่อซุ้งค่ะมื่อซุ้งพี่น้องผู้ยินชมเฮาค่ะตั้งสิ่งกูก็กูก้นค่ะชบกันเตือนตอนการหุ้งปล่อยสิ่งสวทเก้งใหม่ AM 1476 kHz ปืนปล่อยสิ่งกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมข้าวยิ่งหมูข้าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาดีหุ้งปล่อยสิ่งหับการคุณจึงใช้ AM 1476 kHzฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3สปท3เก้งใหม่ดีในในนั่นค่ะข้าวยาม10โมงถึง11โมงดีอยู่จ้ำกันดีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเมื่อในก็ได้เป็นวันอังคารที่4เลินทน8 2เหงปลาย26ค่ะปีได้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จา1เหง3ปากปลาย88คู่ดีเป็นเลิน8หลวง6คำฮอดถึงมาในวันเหมือในค่ะเนาะเข้ามาในวาซา78วันยาวหน่อยนั่นค่ะปีในก็ติเลยว่ามันเป็นวาซ่อนเดือน8ที่มี2ปอกนั่นค่ะ81 82จังนั้นนะก็ติเลยว่ายุ่มยามมาตั้งไทยตั้งไต้ก็ดีเมียนมือกันจังไหนค่ะเนาะนี่ก็มาฝากตวนจนถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาสิอ่อนตั้งในที่อ่อนเอาพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเนี่ยนั่นค่ะมาถ่อมด้วยเนี่ยนั่นค่ะข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงเนี่ยนั่นค่ะเป็นไว้จังหือพองเนี่ยนั่นค่ะข่าวเงาฟิงฟ้าราศีนั่นนี่ก็ห่างเฮียนกันหับมือไว้นําฝนและฝนเตตกน้ําหลีกปืนเผาภายฟิงฟ้าราศีเขาล้ําคาดไว้เป็นปับที่1เป็นผืนหลีกที่1ตั้งปอท้องจึงไทยนั่นฝนเตตกน้ําเนี่ยค่ะตุ้มเตถึงเจดอนเก้งใหม่ในวันที่6ถึงวันที่8ในค่ะออกในวันที่6ต่อถึงวันที่8ในค่ะหลูเลยฟังกันด้วยฝนเดตกน้ำเตวันที่6ในเดตกน้ำตีละลาเนี่ยเมื่อได้เป็นวันที่4เนาะวันที่6ในซ้ำเดตกตีละลาเตเป็นดังเจดอนเก้งใหม่เก้งไฮลำปูนมีลำปูนค่ะเก้งใหม่เก้งไฮลำปางพะเยาเมืองแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และเมืองตากค่ะวันที่7ถึงวันที่8ซ้ำเตมีตีตั้งเจดอนเมฮองซ้อนเตมีเก้งใหม่เก้งไฮลำปางพะเยาเมืองแพร่น่านอุตรดิตถ์เมืองตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ในนั่นค่ะฝนเดตกหนำในเดจางเฮ็ดให้น้ำอื่นน้ำท่วมน้ำนองลินหยดลินกลนลินปังต้นไม้ล่มติ่งจำเสียนตาสายตั้งหมือนตั้งเมืองนานนั่นนี่ก็เส้นตั้งก็เป็นลินแล้งในค่ะเฮ็ดให้ลองกว่ามากเช่นในก่อนมีลองตุ้มเตอร์และเจอเขายำหึงไว้ในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ออกมาฝากตวนจู้ถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเขาเฮือฟังกันไว้จอมเกี่ยวก็ไปลองฟิงฟ้าละสิพอดีมาด้วยแทงต่างตีต่างแลนซ้ำในนั่นค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะเขาเขาเดี๋ยวมาด้วยแทงในค่ะโฮมโฮมกันในฟังภาคกลางเดี๋ยวจำเจ้าในก็เดี๋ยวจังว่าฝนก็เตะตกลงมามีหมอกหูปักมัน 40% ในปืนตีค่ะเนาะก็เตะตกนำตีตั้งเจตวันกาญจนบุรีราชบุรีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะเพราะเด็กว่าด้วยดังน้ำปางลายจำเจ้าในก็เตะจังขึ้นสูงบางปืนตีฝนก็ลมก็เตะมาแห้งหลุดเลยฟังกันไว้จอมเกี่ยวกับไปลองข่าวเงาการล่ามขาดฟิงฟ้าละสีนั่นเตือนหลุดเลยฟังไว้เพราะเด็กมาด้วยดังเมืองไต้เขาค่ะนั่นในซึ่งป้อมไม่ปีๆน้องๆเขาค่ะในก็เตะเลยว่าเขาค่ะก็ตื่นถูกหรือเลยห่างเฮียนกันไว้นั่นขนาดเนาะเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าละสีแล้วก็เจ้าให้เจ้าสนเจ้านานั่นในก็ตื่นหลุดเลยฟังกันไว้เตเตวาวาหนังหือป้อเตอําฮบทบเนี้ยเพนําทมนําน้องไหนค่ะบางทีก็เฮ็ดให้ทมน้องหลายๆตีหลายๆตั้งสิเส้นตั้งก็ขาดว่านะคะแล้วก็เส้นตั้งก็มึนน่ะเฮ็ดให้ลงกว่ามาไปก็มีลองหยับคันซะดีกว่าไหลไปไหลก็หลู่ไหลฟังกันไว้จ้อมค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเที่ยงลองนึงในนั่นค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเฮาค่ะมาตวยไหนค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองว่าลองยาเมากำในก็มีอยู่เคอๆไหนค่ะอําทัดอําไว้เสปอกในค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะเดี๋ยวเลยหันว่าเปิ้นติยอบไหลก้นมึงมันมืออ่ะ11ก็แลยาเมากำตีลั่น KTV เว้งกุ้งเทปที1ค่ะเดี๋ยวมือวันที่2เลือนทน8 2เฮงปลาย26นั่นปริตไทยเขาก็กดเจ็ดด้วยตีลั่นมูลเกี่ยว KTV ตีตั้งเว้งวังทองหลางเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขตวังทองหลางวิ่งหลวงเมืองกอกกุ้งเทปนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะตีนยอบระยะเมากำอีกก้นมัน11ก็และผู้จัดการล้านก้นไทยก็1นะคะในข่าวไทยเป็นกอลาดไว้ซึ่งนั้นและมียาเคเคตามีนอยู่ 0.583 กิโลกรัมป้ายเนี่ยนั่นค่ะเครื่องโคจะตื้อยาเมากำเหล่านำเมามิงอีกไว้ขายเทียงตั้งนำตั้งหลายเนี่ยนั่นค่ะอ๋อในก้นถูกตีนยอบนั่นก็เขาป้าก้นเมืองมันอายุไปเต็ม18ปีแทงก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะจอมหนังเจ้าหน้าที่เขานั่นก็ลาดนั่นแต่ก็ผู้จัดการก้นไทยถูกเอาเลืองไว้ย้อนเลยว่าปันขว้างใจตื้อยาเมากำในเสียงในลั่นปันขว้างลูกอ่อนอาศักอ่ำถึง18ปีเขากว่ามูลเกี่ยวอ่ำมีไว้ขว้างไว้นั่นขนาดเนาะเปิดลั่นเสียก็
ใครเราอ่ำจ้อมปักปึงจึมเจอในค่ะหรือเสนั่นก้นเมืองมันเจอถูกตีนยับนั่นก็อยู่ดีเจ้านาตีเกี่ยวข้องฝ่ายกดทัดก้นเข้าเมืองเสตีสืบกดทัดกว่าแทงอยู่อันนี้ก็ได้เป็นก้นมันค่ะเนาะนี่ก็เรียกว่าเป็นก้นไฮโซเมืองมันเป็นก้นมักก้นมีของเขาแต่เหลือก้นมันเข้ามาอยู่เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยในนำเนียนเย่าในค่ะกว่าตั้งไรไปตั้งไรก็เป็นเงาปีเยจูกันมั่วเราค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวเลยหันวันนำเต้เต้ในนั่นค่ะเนาะเย่าก็เป็นมันนะคะเป็นมันหลายๆกำน้ำน้ำเย่าก็อีกป้าดั้งเขะในค่ะเนาะมันอันเข้ามาอยู่ดั้งเมืองจึงไทยในซ้ำได้เป็นก้นมันอันมากมีเงินคำอีกหนึ่งในนั่นค่ะย้อนเบื่อว่าลองอ่ำห่มลมอ่ำมีลองรถแล้วดังวันเมืองปุ่นเหยก็เปิ้นก็อ่อนกันไข่มาซื้อคอนโดมิเนียมฮะซื้อตึกซื้อห้องคอนโดมิเนียมค่ะเนาะมันซื้อเฮือนไรนั่นน่ะเนาะก้อยกามังก็เอาซื้อถังก็ให้ซื้อจำเจนในก็มีมากซื้อกรรมนิสัยอันนี้ซื้อมากก้อยกาว่ามันเดี๋ยวจ้างพิษปักเปิงไม่มีในนั่นค่ะย้อนไปว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการโนมินีการใจซื้อถังอันนี้มาซื้อปันเท่าขาในนั่นค่ะเอี่ยวก็มังตีในใจซื้อก้อนหนึ่งซื้อก้อนอยู่ทำเป็นแห่งก้อนหนึ่งจำเจนในก็พิษปักเปิงไม่มีเปิ้นก็เอาตั้งพิษกว่าจำหนังปักเปิงอันเปิ้นเข้าเมืองมาเอี่ยวก็การเจอเปิงอันไรอันนั่นเปิ้นก็กดทัดกันกว่าจังไหนค่ะพี่น้องเขาโยก็ย่ำพองตะเหลียวเฮาค่ะก็หลู่เลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะลองวัดลองไว้เฮาค่ะมันถึงเมียนพองดีหลู่ต่อโยก็มังก็ก็ไปมีวัดไว้ต้องถามกันเขามาว่าวัดไว้เมื่อเปิ้นจองได้ไปเฮ็ด5เปิ้นเฮ็ดเยาว5จึงหือจึงหาในนั่นค่ะก็ย่ำไปมีมาในนั่นค่ะค่อยกาเปิ้นก็ตอบปันซะซื้ออันเป็นจุกเก่าแซนเก่านั่นก่อนให้มันเย่าโตมันก็ย่ำไปเย่าโตมันก็ตึกไหลวัดไว้เขาแทงอ่ำไหลเลือนด้วยก็ซ้ำพอดีมดอายุเย่าแทงเย่าซึ่งนั่นแทงค่ะเนาะความนั้นพี่น้องเขาก็หลู่เลยคืดร้อมถ่อมด้วยข่าวเงาให้มันคืดตันอยู่ตาสีในนั่นค่ะเอามาฝากทวนจู้ถึงกันให้ไรเงี้ยถ่อมจ้องกันซึ่งหนังไหนค่ะก็เลยเขาขามาด้วยแทงเกี่ยวกับเรื่องตั้งเจดวันเก้งใหม่เบิร์นก็ได้มีลองจุ้มผายวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะโปลิปอนั่นค่ะเนาะดีตั้งเมืองจึงไทยเขานั่นโฮมตั้งเจดวันเก้งใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดลองปังซับซีเกี่ยวกับลองตีจัดแข่งขันลองเข่งในนั่นค่ะวอลเลย์บอลในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะสองเฮงปลายเศร้าหกในวันที่7ต่อถึงวันที่9เลินทน8สองเฮงปลายเศร้าหกนั่นองตีสนามกีฬาสมโพธิ700ปีในนั่นค่ะออตั้งเมืองเก้งใหม่เจดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะเปิ้นก็ดีมีเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้เหล่าเพอร์โซนเจอนั่นค่ะเนาะใครกว่าตวยลองปางเข่งเข่งนะคะการป้อปอลิปออันนั้นก็วอลเลย์บอลในนั่นค่ะเปิ้นก็ดีมีไว้ในนั่นค่ะวันที่7ต่อถึงวันที่9ในนั่นค่ะเยาะก็มันก็ดีมีลองปอกในก็จะมีลองจุ้มอันเข้าเข่งนั่นก็จะเป็นตั้งเมืองอาเซียนในค่ะเนาะพี่น้องเขามีอยู่4จึงเมืองจำกันก็จะเป็นเมืองไทยเมืองเวียดนามเมืองฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในค่ะที่มาเข้าห่มเข่งกันตั้งเจดอนเก้งใหม่ในค่ะไว้มันแต่ได้เข้านั่นก็จะอะไรกว่าซื้อนั่นค่ะเนาะกว่าซื้อไรในค่ะที่เปิ้นขายในวันที่6ค่ะพี่น้องเขาเทขายวันที่6เดือน8ในข้าวย่ำเก่าม้องเตกว่าตีหอประชุม80พรรษาเนี่ยค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะออพี่น้องเขาค่ะยกอบ่บ่ได้กว่าซื้อก็ติเลยในบันไว้เฮ้ในบันเจ้าหน้าที่กดจัดกดทัดยกอจ่ายเงินค่ะไว้กาเขาตวยมันทิเก็ตออฟไลน์นั่นเนี่ยก็ดีวันที่7วันที่8วันที่9ค่ะเนาะ3วันเนี่ยค่ะเนี่ยก็มันก็ติเปิ้นได้ขาย1วันใน 1,700 ไว้เนี่ยค่ะโฮมอยู่ 5,100 ไว้ในนั่นค่ะเอา1ไว้ก็ช่ําติจ่าย1ก็เข้าด้วยก็ติเลยอยู่100วัตต์นะคะ1ไว้เข้าด้วยมัน1ก็100นั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ติเป็นเกี่ยวกับเป็นรองการเข่งเข่งนะคะปอลิโปนะคะวอลเลย์บอลกันในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็มาฝากตัวจุดถึงปอแม่ปีน้องๆเขาเขาเทียงเลยค่ะข้าวย่ำเลยล่ะในโปรแกรมมันทำเตี๋ยววันที่7นั่นกว่าซ้ำข้าวย่ำไว้วันหนึ่งมองค่ะอินโดนีเซียดั้งเวียดนามค่ะเยาะก็พอข้าวย่ำสี่มองกึ่งก็จะเป็นฟิลิปปินส์และเมืองแต่ตั้งไทยเนี่ยค่ะวันเสาร์ที่8นั่นทำว่าข้าวย่ำหนึ่งมองจะเป็นเวียดนามดั้งฟิลิปปินส์ค่ะสี่มองกึ่งซ้ำจะเป็นไทยจำอินโดนีเซียนะคะวันที่อาทิตย์ที่9ซ้ำได้เป็นข้าวยาม1มองก็ได้เป็นฟิลิปปินส์ตั้งอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ข้าวยาม4มองกึ่งได้เป็นไทยดังเวียดนามนี่ก็ได้เป็นปางเข่งกันในนั้นค่ะอันนี้ก็บ่ว่าไรเจอกันเลียนเฮียงนี่ค่ะใครก็ตุ้ยว่าทีมชาตินาตั้ง4ซึ่งเมืองเปิ้นมาเข้าเข่งกันนั่นนี่ก็ออนกันกว่าซื้อวัดไว้เสียเข้าตุ้ยไรเปิ้นได้ขายในวันที่6ตีดังหอประชุมนี่ค่ะ80พรรษาในคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อบจเก่งใหม่ในค่ะอ๋อเฮียงเลยวานานานี่ก็กะเลยลัดก้อนซื้อไทยมันย้อนบ่ว่ามันเป็นซื้อมันจังเปลี่ยนในค่ะเนาะเออนี่ก็ย้อนฝากไว้บั่นพี่น้องเขาอิดอ่อนหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะ
ยกมาตุ้ยแทงในนั่นค่ะเกี่ยวกับลองย่ำพองตะเหลียวนั่นในค่ะนะพี่น้องขอหลูเลยฟังกันไว้ลองเฮ็บมือในค่ะเนาะเฮ็บก็ออกนำเนียนนำมาเฮ็บหอมเฮ็บตัวห้อยเฮ็บพันเฮ็บเลี้ยงเฮ็บนำเขาเฮ็บสร้างเฮ็บเหลืองเรามีนำเนียนในค่ะลองตั้งเจอในก็เพราะว่าเขาคาฮูจักอยู่เซต้าเพราะว่ามีใยกุ่งกาวคาท่าอันนั้นก็มันมีอีสังดิแปลกปึงเสียอันนี้ก็อันฮูจักเต้เนี่ยก็อย่าไปกว่าเอากะเก็บมากินกว่าซื้อมากินในค่ะเฮ็บในในค่ะอย่าไปมาอันซุกอันรีบเนี่ยก็อย่าไปกินมาสามานั่นก็อย่าไปเฮ็ดเขาขำหูเลยว่ามันเหมือเหมือเพราะว่ามันเหมือในซึ่งมันถือจังตุ้มเตือถึงอาศักสายใจเลยก็หลูเลยฟังกันไว้ซ้อมมือพ่องเขาขากินเนี่ยเฮ็บมือในนั้นเขาขาก็ถูกดีเลยหักออกมาหนำหนำค่ะเนาะหักออกมาหนำหนำเยอะก็กินหนำหนำหนำมีก็หูตีมันน่ะเนาะหรือเส้นนั่นก็หลูเลยเอาก้นเป็นนั่นเสียกว่าหาห้องยาหาไฮโมยาเขาล่างแบบต้องเอาก็รู้รวมด้วยถึงคันๆเพ้อๆเนี่ยนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนจู้ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขากูก็กูก้นจังหนังในค่ะอ้อหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนเนี่ยค่ะเพียงความหวานหูถูกใจเนี่ยค่ะข้าเจอเอามาฝากปันพี่น้องเขาดีในเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาวันนั้นย้อนเพียงความมาสายห้องให้ในดวงใจค่ะพี่น้องเขาค่ะดีข้าเจอมาเปิดปันขนาดพี่น้องเขาสายห้องให้ในข่าวอ่ะพี่น้องเขาก้นย้อนมาต้องถ่อมเดิมหัวเมื่อไหร่นะจองหายหยาบก็มัใส่ห้องให้กำนะจื้อเหยก่อนในจื้อช่องเขาในเฮาติให้ถือหาเฮาติให้ถือหาคัดเจอหาอยู่ก็อําหันน่ะนี่เพียงกว่ามันพี่น้องขอย้อนมานี่ก็สายหุ้งให้มันติดเตียมไม่เป็นหลิกอีสังเอหลิกไทยหลิกไทยในตรงมันป้าหาในหลิกไทยหลิกไทยในกำนะพี่น้องเขาเขาวะติดที่ถือลีในเขาผมต้องจือช่องเขาเนาะเพราะเขาต้องในมันอยากด้วยการตะเลี้ยวในอําไปหันอําไปหันก็เอาเพียงความต่างหูปันกวนกำนะบีโมหายอดจงไกลมาเปิดปันพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมแทงกำหนึ่งค่ะนะหรือใส่สู้แก๊บกำก่อน

อ๋อค่ะคอนเต้าหลีค่ะหนึ่งเพียงความค่ะมาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาเขาค่ะโยก็มีข่าวเงาปีปีน้องน้องเขาเขาตรงตักกันเข้ามาในนั้นค่ะว่าตั้งป่งแย่งในกอมีเจ้าหน้าที่เขามากดจัดกดทัดด้วยแทงเย้าในนั้นค่ะพี่น้องเขาฟังกันไว้เย้าค่ะนะพี่ปีน้องน้องเขาเขาค่ะนะป้อมป้อมมีวัดไว้เตรียมโทนเหตุการณ์ถูกแมนองตีแมนตั้งมันนั่นเนี่ยก็มันก็อยู่เลยก็กำลังปอกมาเขาซ้ำอ่ำเลยเป็นเหตุการณ์ถูกแมนจอมเจ้านายจ้างเขาค่ะเนี่ยก็จังพิษปักเปิงหมายมีเหมือนกันฟังอยู่ฟังเกณฑ์กันค่ะเดี๋ยวเอาจอมพ่องลงก็ในขึ้นมาเย้าก็ในจุ่มอันเหตุการณ์ตรงหนึ่งภายตั้งสภาตั้งอันรวมด้วยถึงในกอมันก็เฮ็ดเฮาเปิ้นกดจัดกดทัดนําเอามาที่เป็นรองวัดรองไว้ในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะโยก็แทงรองนึงก็ที่ว่าเหตุการณ์แม่นองติมันตันแล้วก็ยามมากําก็เลิงกุนมากายามมากําก็มีคนหายคนจนก็เลิงค่ะโยก็กุนอันที่มาสมใจวัดต่างก็นี่ก็สมีมาโยก็กุนอันที่รับจ้างมาเกิดลูกมารับจ้างเป็นแม่เปิ้นให้ตาดาที่เลยวัดไว้ซะในก็มีนําเนียนในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งซะในก็มันก็หลุได้ฟังกันไว้สิเปิ้นกุถึงข้าวย่ำจนดาดีเผาขับโตเจ้านั่งหอกค้ำนั่งขนานกันตัวกันเดลีว่าที่ไหนก็รักซื้อกำไตในกองดีพูดเดี๋ยวว่าหือเนาะก็เจ้านั่งหอกค้ำในตอนที่เก่านั่นขนาดเนาะกบนันเฮเลเบนกอดเดลีด้วยหนังหือจากก้นต่างซึ่งเมืองผู้ใหญ่ก้นหลงบนตีมาอยู่เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยก็มีลองห่มลมลองหลอดเพจจึงในเปิ้นกอดเดกวัดล่างแปดให้ไหนเปิ้นกอดเดเพียวมวยปัดกวัดล่างแปดหนังหือพอดีเป็นลองตั้งดีกว่านี่นั่นค่ะลองตั้งเชื่อไหนนี่ค่ะเนาะอ่ำมาได้เป็นตีเลยกูตีกูตั้งอ่ำเชื่อว่าตีเฮาขานั่นกุ้ยนี่นั่นค่ะก็อ่ำตับหลวกว่าสอส้นกันค่ะว่าให้ข้ากับปืนพาว่าอย่าไปกว่าขึ้นวัดขึ้นเกี้ยงว่าอย่าไปกว่ากัดกะซ่าว่าในอ่ำจังว่าค่ะก้นมันหลู่หากินเลี้ยงต้องค่ะพี่น้องเขาเขาย้อนนั้นเลยเขาขาก็มันอ่ำจังให้ห้ามกันเลยอยู่ที่ว่าพอเขาอ่ำเต็มทนเนี่ยก็ฟังอยู่ฟังกินเนี่ยค่ะอย่าไปละลิกว่าดังเลยเนี่ยค่ะตาเหลียวเนี่ยดังกินดังย่ำอะไรมันสั่งแกลบสั่งอีหังมาสั่งไรเดอให้ก็มาถึงเฮิร์นถึงเย่อะไรกำซื้อกำเหลียวเนี่ยค่ะหน่อยก็มันก็ว่าเขาอ่ำหม้อข้าลงเนี่ยก็มันก็ตีมีมาแทงอันคาราในถูกใจมีก็มีใจพึ่งเนาะก็ลูกๆหลานๆเฮาค่ะก็มีรองอันเตรียมชวนวัดไว้ฉะนั้นมันก็มีในเฮาค่ะก็คึงปองให้สั่งอยู่กันกว่าจังไหนนี่นั่นค่ะย่อก็หลู่เลยฟังกันไว้ค่ะเนาะก็มากะในหวาในนี่ค่ะก็มาเปิ้นมียังจุ่มหากินเงินเนาะว่า1ก็50บาท1ก็300 500ว่าเฮ็ดไว้ก้นเฒ่าว่านั่นคือไว้ก้นนอนเกี้ยงว่าจังซั่นในค่ะเนาะมันก็ว่าเอาปอเอาแม่มาเอาเป็นไว้ก้นเฒ่าว่าในติเตมันอ่ําเจอในค่ะเนาะอ่ําเปิ้นมีไว้วัดไว้ก้นเฒ่านี่ค่ะโดนหนังสังก้นไทยในก้วยก็เพราะว่าอาสา60ขึ้นเนาะเปิ้นก็สิมีไว้กับตัวไว้เยาก็เปิ้นก็ดีมีไหวกับตัวไว้สิเยาก็เปิ้นก็ดีตัวค่ะอายุมันค่ะหือเอามันป่น60ปีเปิ้นก็เปิ้นว่าเป็นก้นเข่าสูงในเป็นก้นเฒ่าจังนั้นค่ะเนาะไว้ก้นเฒ่าในซ้ําติเจอเลยจังหือล่ะมือเฮาค่ะกว่าอยู่มีกินวันก่อนที่ห้องยานั่นในค่ะเนาะเตรียมได้ตัวคิ้วหึงเปิ้นก็ดีว่าก้นเฒ่าเปิ้นก็กวานตั้งก่อนเยาก็เพราะว่ากว่าเอลเลที่สวนสัตว์ที่อุทยานหลายๆที่ตั้งร้อยสุเทพร้อยอินทนนท์ฮะนี่ก็เฮาว่าตัวอย่างมันเนาะเปิ้นก็อําได้เสียงกามันในนั้นค่ะจังไหนนะคะอ่ำใจว่าเพราะว่ามีวัดไหวก้นเท้าเยาในกอดีกว่าไรก็ไรเปิ่นยอกอ่ำเจอค่ะเนาะอันนี้หลุเลยฟังกันไว้จอมก้นใต้หนังกันก็เฮ็ดกินเนื้อหัวกันเนี่ยค่ะมังก็เฮ็ดกินว่าการสมาชิกว่าเก็บเอา1ก็บ่ก้นตายในๆก็1ก็10บาท20บาทนะ100บาทว่าในค่ะเนาะโอ้รู้ในข้าวตั้ง1เหลือ1เหลือเพราะว่าก้นเสียงกว่านําหน้าในในก็ที่เสียงนําก็หือจ่ายปันจ่ายปันในค่ะย่อก็จ่องฮู้ค่าเงินนั้นเปิ้นเก็บไว้ที่ไรซึ่งหือพ่องผู้เลยเพิ่นเป็นก็กรรมการผู้เลยเพิ่นก้นกุ้มทิ้งบางตีมาในไรยินข่าววงแวงวงแวงมาว่าในเงินนี่หายนําหน้าในค่ะเนาะฝากไว้เงินก็มีจิ๋มเจ้าไหนคะเนาะอย่าไปยุ่มเป็นง่ายค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งเจ้าไหนก้อยกะมันก็พวกเขาคาราที่ไหนเนี่ยซุ่มกูเลยน้อยไปญาติลาเที่ยงกบนั้นแหละข้าก็บอกใครลาทางน้ำย้อนไปว่าเป็นผู้สื่อบันสื่อกลางเนาะสื่อกลางเนี่ยอําใครเกิ้งกะตั้งไรอําใครจ่ายกว่าพ่ายกว่าตั้งเลยเนี่ยย้อนไปสั่งย้อนไปว่าบางปอกมาพี่น้องเต้าเขาคะเนี่ยเพราะว่าก็ในลาดว่าเจ้าไหนในก็ยุ่มก็ในติ๊กติ๊กค่ะเพราะว่าก็ในมาลัดกาใครลัดทิ้งกันค่ะก็ไม่มันเป็นจังนั้นเพราะว่าเขาเลยยุ่มเพลินเนี่ยเขาก็ยุ่มติ๊กๆนั่นค่ะว่ามันเป็นจังนั้นค่ะเนาะตัวหนังสังเปิ้นว่าข่าวพังปอมมันมาเปิ้นปันกว่าอย่าไปกว่าเลยกันนั่นกันได้อย่าไปกับวัดกับเกี้ยงกันได้ว่าเนี่ยจะเตะอยู่ฮะตกใจกันเฮากะหลู่กันอะไรก็ไรพี่น้องเขาจังกว่ากันเลยหลู่ที่เฮือนยกมือไว้ที่เฮือนออจากขนมซ้อมปั้นกับหลู่กาตันคุบไว้ที่เฮือนมันก็เปลี่ยนสังเลยค่ะเนาะกับนั้นพี่น้องเขาอ่ำตับหลู่วน
ไกอําตับลูว่นตาเพอว่นตาตูเจ้าก็ว่าเขาเฮ็ดหังอยู่ตาเหลียวก็วัดไว้ถุงแม่นต้มหลังปักเบิงใบมีอยู่5เขามีเงินกินเขาเก็บเงินไล่นําอยู่5ให้หังพ่องให้เต็มซื่อในค่ะมันลําลองจังไหนนี่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาซุงค่ะพี่โมข่าวโน้นลองวัดลูกอ่อนนั่นค่ะลู่เย็นเหย่าค่ะวัดไว้ลูกอ่อนจังหือค่ะเกี่ยวกับเรื่องอันไหนพี่น้องเขาอยากไปเข้าเจอพีทในนั่นค่ะคาไคลาดว่าลองวัดไวลูกอ่อนในปืนอ่ำเฮ็ดปันก็กะอันลาดกว่าในไวจีอันว่าในมันเตะปืนออกปันมือพองเขาค่ะเอาลูกเขาค่ะนั่นกว่าเขาเฮียนตีในโฮงเฮียนจอมพองหลวงตั้งเมืองสิงไทยลายลายองตีอยู่ดีว่าผู้อำนวยการผอโฮงเฮียนนั่นปืนเตะสืบจอมเฮ็ดปันคือลองคืบนาลองวัดไวลูกอ่อนนั่นไหลเล็กเจียวเดี๋ยวไหลสืบเฮ็ดไหลจังหือเทียงไหนโหลเลยมีหลักฐานเงาหักสักเสก็อันเป็นอูเฮแม่ลูกอ่อนนั่นเฮยกลูกอ่อนทำมีไววัดไวอีหังพองเลยมันเตะเป็นคักเป็นตอนกว่าในนั่นค่ะอำเจวัยอยู่อยู่ปืนเฮ็ดปันไวลูกอ่อนว่าในก็อ่ะลูกอันโทรเมื่อกี้เฮือนเนาะว่าอ้าเมียวสูงไอ้ลูกมาปันคาราอันเปิ้นเฮ็ดไว้ลูกอ่อนอ่ำใจค่ะนะนี่ลาดปันพิษๆก็นั้นแหละเปิ้นเฮ็ดปันลูกอ่อนอันจะเจอกับคืนเฮียนไว้ที่ในห้องเฮียนอันเฮาค่ะกับผักไว้นั่นเหย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาเหย้าก็เปิ้นก็สิเฮ็ดจําหนังคักตัวมันมาจังไหนค่ะอ้อพี่น้องเฮาเขาก็นั้นลองตั้งอันในพี่น้องเขาหลูเลยป่องเจอค่ะนะมังก็ในหากินจ้อมก้นใต้หนังกันค่ะเอามาดิเป็นลองล็อกไล่ว่าจังไหนเอามาเฮ็ดการอยู่จ้อมเฮาลูกสุมาผักเขาอยู่เลยหนึ่งเลนขนาดขนาดเนี่ยเพราะว่ามีปัญหามากเนี่ยเขาจังจ้อยแห่งเลยเยอะกว่าจังหูค่ะลูกอ่อนไม้จีไม้จีในห้องเฮียนในตั้งเมษายตั้งเก่งไฮเนาะตั้งเมืองฟางเมย์ไอเชปการเก่งใหม่นะคะหลายๆตีนั่นในมันส่วนกันจื้อมันจื้ออันเลยว่ะส่วนกันมีเป็นสิบก็ในอันในเปิ้นตึกกดแจดกดทัดด้วยว่าผักพิษปักเปิงไม้มีเปิ้นก็ดีทัดถ่วงว่าได้แทงเนี่ยเผยเฮ็ดปันเปิ้นก็ได้เอาเงามันดอกว่าถึงปลายมันนั่นค่ะย้ําพองตะเหลียวค่ะนะย้อนนั้นลองตั้งซื้อในก็เหมือนหนังตั้งสุราษฎร์ธานีในก็เฮ็ดปันไว้10ปีไว้อย่างเปิ้นจําซื้อในก็เปิ้นก็กดทัดย่าเหี่ยวอ่ําเหี่ยวหายค่ะนะลองตั้งซื้อในก็นั้นแหละพี่น้องเขาหลูเลยฮู้ก่อนว่าลูกเฮาไว้ลูกเฮานั้นมันมีไว้วัดไว้อีสังมีไว้เกิดเมืองไทยอยู่5จังไหนค่ะนั่นเยาค่ะโหจี้ในออกก็โหจี้เนี่ยพี่น้องค่ะตึกลาดกว่าเมื่อกี้ดองปองเจอคาลาดกว่าเยาว่ามันเป็นตีลูกอ่อนกับผักไว้ที่ในห้องเฮียนตีในห้องเฮียนเปื่อนอ่ะมันออกเป็นไม้จี้ไม้จี้ในมันตีลาดเพราะว่าเขาเพสามีปอยเพราะว่าเขาตอบลีกมาเนี่ยมันอ่ำมีไม้ตัวในมันอ่ำจังตอบอ่ำจังเพลีกไรอ่ำจังตอบลีกไรเฮ้ยเปิ้นก็ออกปันไม้จี้ไม้จี้ในเป็นไวลูกอ่อนมันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดจี้เจ็ดแปดก็สิบแปดให้ในไก่เพราะว่าตอบลีกฮันต์อ่อนไล่อีหังฮันในมันก็จะง่ายค่ะพี่น้องเขาพอออกห้องเฮียนเย้าก็ใจไรเย้าค่ะนะอันไหนตีเลยป่องเจอจังไหนอ่ำใจว่าป้อเลยหลวนเลยใบเจียวเจอเลยต่อโจอ่ำไรค่ะมันเป็นตอนตากเจอตีในห้องเฮียนแหละตีในห้องเฮียนอันเปิ้นว่าออกปันวัดใบหลวนอันมีหมายจี้นั่นซ้ำซึ่งฮือหลาเนี่ยนะเปิ้นก็เตะด้วยทางมันหลวนเนี่ยมันอยู่เซาถังดังเมืองจึงไทยอูเมมันมีไว้วัดไว้อีสังไว้สิบปีห้าไว้อีหังไว้เขียวขอบแรงไว้เปิ้นตีสูงห้าหลวนเป็นเจ้าในห้าให้ไหนนั่นขนาดเนาะป้อเป็นเจ้านั้นมาเย้าเนี่ยก็เอิ้นก็ได้ขึ้นด้วยสถานะลูกอ่อนนั่นเทียงว่าอยู่ปี้ยาวเข้ายิงหึงไม่เอาดิให้จึงออกปันไว้บุคคลไม่มีสัญชาติไทยอํานั้นก็เป็นไว้10ปี5เนี่ยเจิมเจอในมันติเป็นคักเป็นตอนกว่าเนี่ยนั่นค่ะย้อนนั้นเพราะว่าพี่น้องเฮาเขาอําปองเจอเนี่ยค่ะก็ซับซี้อยู่นะเมื่อได้ได้ก็ห้องเฮียนก็มันก็ออกปันหมายจี้ก็ลาดอยู่ในอ่ะเฮ้อหนาวอ่ะทําความค่ะ

ใส่ห้องให้เนี่ยนั่นค่ะใส่ห้องให้เนี่ยมันจะเรียกว่ามันมีสีมันในหลายๆสีเนี่ยค่ะเนาะย้อนนั้นเลยพอได้มาเตียกนึงต่างรองต่างอันเนี่ยมันติมีติป่องมันนําเนี่ยนี่ค่ะมันก็ว่าห้องให้ในมือปานกูมือปานเฮาค่ะก็เล็กในเลยตาเหลียวยังตึกดูมีอยู่ค่ะอยู่นี่เนาะอย่าไปซี้ห้องให้กับมือดินั่นจนได้ไหนเป็นตั้งวนพิษแลก้นใหญ่ก้นลงเขาอันเป็นเกยสั่งสอนลูกหลานมาจนจนได้อย่าไปกวาดตักโคไว้ตั้งปุ่นแน่บ่มเก็บมันผิดแต่ม้อยติมาเอาโคสุกว่าเห็นจนได้เตรียมเป็นการหยอกเลี้ยนนี่ก็เฮ็ดให้เฮาขาจนได้โกเฮแน่นี่ค่ะก้อยกะกับปันตะเหลียวทําลองโกอันดีโกซ้ําโกอันดีโกซ้ําโกจนจนก็มีเที่ยงนี่ค่ะมันก็ติมีมาจนได้อันเลลีเอาก็เอาอันเลมลีเอาก็เอาแปดค่ะพี่น้องเขาย้อนเบื้องสั่งละย้อนเบื้องว่ามันติจังเฮ็ดให้เฮาขานั่นซุ่มข้าวยามอย่าก็ติเฮ็ดให้เฮาขานั่นโกเฮกว่าเลยอําใจลองใจตั้งมันจนจังดังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะรับชมได้ทั้งเรดิโออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะชมได้ทั้งออนไลน์เลยนี่ค่ะแฟนเพจ Facebookบุกสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในขณะเยอะก็ด้วยไรตั้งไลฟ์ TikTok เขาค่ะไลน์ที่ไรตั้งแต่หนังหือพอดีเข้าถึงพี่น้องเขานั้นคัดเสียงที่ตีวายอยู่ในนั้นค่ะมังปองมังเลยมาเพราะว่าพี่น้องเขาใครหู้เกี่ยวกับไปลองอีสังเสียอําว่าในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เมื่อนางใครยุ่มลิกินวันอย่าไปมาหาข้าหนังเก่าข้ามเจอโมยาเนาะหรือเลยกว่าฮุบทุบโมยากดเจ็ดกดทัดปัญญยาปันให้หายค่ะอ้อพอเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ถามใครบางคอบางอันก้อยกาเพราะว่าใครให้หูลองแจงเลี้ยงซับเซผักเซเซเข้าถึงตีถึงเหรียญมานั่นในจึงลองวัดลองไว้เอามาได้เป็นลองวัดไว้ตัวเจ้าเก่าเอามาได้เป็นลองวัดไว้ลองลูกลองล้านเฮาค่าในกว่าเฮาแม่นตีแม่นตั้งมันนั่นขนาดเนาะกว่าอะไรดีวัดไว้ลองวัดลองไว้ในกว่าตีลุ่มเจเว้งอันที่เฮาคาก็เลยเกี่ยวกับแจ้งไว้เมื่ออันตั้งอันเปิ้นเฮ็ดออกปันเฮาคานั่นในนั่นค่ะเนาะบ่วัดไว้ลูกอ่อนที่ในโรงเรียนนั่นนี่ก็มันก็อยู่ที่ขั้นตอนที่ในโรงเรียนเปิ้นดิสืบจ้อมข่าวปัญหาสืบจ้อมปันตีนึงเลยตีนึงก็เต็มเหมือนกันมันก็ถามมากุ้งเทปจองเฮ็ดแล้วกันนั่นเฮ็ดบางทีเปิ้นก็อําไรคืบมีลองคืบหน้าอันไหนจังไหนคะเนาะลองตั้งเสื้อในก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ไผผู้ป้องกันโรงเรียนเปิ้นติช่วยสืบปันซึ่งหือพ่องจังหนังไหนคะเอาพี่น้องเขาอันนี้ก็มาหมอกรัดถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเขาจังหนังไหนคะเยาก็บ่ถามแทงว่ามีไวเกิดเฮาคะลูกค้ามีไวเกิดมันก็ลูกค้ามีไวเกิดอ๋อมีไวผักต้องอ๋อในมันใจอําไรใจอําไรจังหือเล่มว่าก็ติเลยว่าแต่เลยว่ามันไปเต็มทนมันใจอะไรอยู่มันไปเต็มทนค่ะศักดิ์ศรีมันมีไว้อยู่นะคะก็เลยกล่าวว่าอันเต็มทนนั่นเฮาค่ะแต่เลยมีไว้ไว้รับห้องที่หมอยาเปิ้นเกิดปันเฮาค่ะที่ห้องยาแล้วก็เอาไว้อันรับห้องการเกิดนั่นกวาดแจงที่แขวงที่ลุ่มเจเวงอันนี้นะคะเนาะอันที่เฮาค่ะอยู่จํานั่นเปิ้นก็ติแล้วเฮาได้กวาดแจงดีเหลอในนั้นค่ะว่าเป็นทั้งห้องยาแม่เลยเด็กที่เฮาค่ะจําได้ในก็ติเลยกว่าที่หิมแขวงเมืองลายดีในจังไหนคะเนาะบ่เกิดดีดังห้องยาราชเวทดีกว่าดีดังดีแขวงกวิละบ่เกิดดังนครพิงป่าแง่ดีกว่าที่อำเภอแม่ริมจิ๋มจังไหนมันติมีไว้อําใจว่าให้ไหนคะเนาะบ่กว่าจังนั้นยาวในขึ้นหลู่ก็แจ้งไว้เกิดแล้วเนาะไล่ไว้เกิดหลู่อันยาวในขึ้นแจ้งหลู่ได้ค่ายออกมาตอนใดที่เข้าอยู่ในทะเบียนบ้านก็เป็นปอเป็นแม่อันนั้นก็เป็นนายจ้างอันนั้นก็เป็นผู้ติดตามจิ๋มจังไหนมันติมีคักตอนมันจังไหนในนั่นค่ะลงตั้งจังไหนก็อย่าลืมไว้ว่าไล่ไว้เกิดที่ห้องยาบนห้องว่าไว้เกิดอําใจมันเป็นไว้ทับคล้องไว้การเกิดมันจึงว่าเป็นมอกมอยาไผ่เก็บลูกอ่อนปันเฮาค้านั่นกล้วยนั่นมันจําไปเตรียมทนนั่นขนาดเนาะจังไหนรู้เลยห่างเฮียนกันไว้จ้อมไหนนั่นค่ะนี่ก็คัดเจอออกมาฝากปันกูวันๆนี่นั่นค่ะซึ่งคือกอลีค่ะเพราะว่าอําไปห่างหั่นเจอกันในต่างวันมาเฮาค้ามาฮบทบจ้อมกันเที่ยงนี่ค่ะออกพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะผ่านยันเมื่อดังเพลงความอันคุณป้อมเฮาค่ะย้อนมานี่นั่นค่ะย้อนมาว่าเป็นผู้หญิงดวงใจค่ะค่ะก็แค่วันนั้นนะว่าค่ะเป็นผู้หญิงนะคะพี่แก่นคือกลมหูนะตรงแซ่เป็นผู้หญิงในคือเหนียนกุยนะก็เป็นผู้หญิงว่าโอ้เปิ้นเอากะเฮ็ดบ่ได้ดังนําบันเบเจอนะเปิ้นต่างบ่ได้ได้นะนําเปเจอซุว่าเวกะวะตะเหลียวนี่ที่อยู่เลยเนี่ย

ปนหลอกไว้เหมือนจังเฮาคามีแหล่งสินมันมีเฮาเข้ากับจดลิขสิทธิ์มันไว้ให้เนี่ยต่างตีต่างแหลนปืนซ้ําถ่อมความหอมไรเสียงมันทําตีตัดกว่าซึ่งในขณะที่ปืนเพกว่าเนี่ยก็สําหรับลีลองนึงอําลีลองนึงเกี่ยวกับไปลองไปมวนเพลงความในนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่าเฮาค่ะจดถูกเมียนะเพิ่นเอากว่ากว่าปีมไรเนี่ยก็เสียตาค่อยกะมังจึงเมืองมาเพิ่นก่อมถ่อมความเฮาค่ะไรเสียงมันก็ติหายซอยลงกว่ามันก็ติยินให้ในค่ะนี่พี่น้องเฮาเขามันก็เป็นลองตั้งเถียงอันนึงที่มันหยาบตอนตาเฮาค่ะเถียงมื้นกันนี่นั่นค่ะว่าแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาตาเร็วในเน็ตเวิร์กเขาขาก็ใส่การอําไลอินเทอร์เน็ตเขาขาก็กวยเนาะพี่น้องตีหือลีในเข้าย่ำก็จำเซ็งความก็หลูเลยเปิดลาดก็หลูเลยลาดขัดเสือเสือเฮียงปันพี่น้องเขากวนว่านี่ค่ะมาถ่อมจำกันที่ในบางวันก็เดลัยหูลึงนะบางวันก็เดลัยถ่อมอําป้อนน้ำในนั้นค่ะซึ่งคือกอลีค่ะผ่าจันมือเยาค่ะนะก็เป็นผู้ยิ่งห่ำจังถ่อมเยาค่ะในคือว่ายันเปิดสั่งละอินเทอร์เน็ตถ้ามันหมุนติ้วติ้วในถือว่าใจไรในเขาติดให้ถือลีค่ะปีดองเขาไว้ไม่ยาผู้ถ่อมอะไรถ่อมต่างอันเอาคะละนะย้อนน้อมเหยียดน้ำคะนะย้อนน้อมเหยียดน้ำนะคุณป้อมค่ะจู่ฮะเขาเป็นเมียเราเปิ้ลมอนมอนคะนะขอบใจถึงกูก็ค่ะไม่สมค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
6: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมาธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิษาประทุมมารายงาน
4: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
7: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th และ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ำหรับชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูตชายคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่นั้นเราจะเริ่มได้เพลงทางสร้างชาติคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องคำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนามแฝงของจมื่นมานิตนเรศนะคะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตร

ที่จบไปนั่นคือเพลงทางสร้างชาติผลงานของสุกรหัตและครูนาถถาวรบุตรค่ะคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องต่อด้วยเพลงนครราชสีมาโดยคุณอัมพรชัดกุลและคุณสวงเชยประทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479

ที่จบไปนั้นคือเพลงนครราชสีมาจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ค่ะเพลงต่อไปนี้จะเริ่มด้วยเพลงมารหัวใจเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคนแรกคือคุณวริษาเสวตลักษณ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้เพลงในดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออยากจะบอกรักแต่ไม่กล้าเป็นผลงานของครูมงคลอมาตยกุลนะคะโดยคุณชัยยศอมาตยกุลค่ะ

ชุดต่อไปเริ่มด้วยเพลงหัวใจร้องไห้โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงแก้กันค่ะคือเพลงหัวใจเรียกร้องโดยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเสียงคุณธานินทร์อินทรเทพหัวใจร้อยรัก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหัวใจค่ะคือหัวใจร้อยรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็หัวใจเรียกร้องและหัวใจร้องไห้ถ้าผู้ฟังค่าในการประกวดการขับร้องเพลงครั้งที่2ปี2492ซึ่งจัดโดยกรมโฆษณาการนั้นก็จะมีข้อกำหนดว่าในการประกวดรอบสุดท้ายผู้เข้ารอบนอกจากร้องเพลงที่กำหนดให้2เพลงแล้วจะต้องเลือกเพลงที่แต่ละท่านถนัดมาคนละเพลงด้วยสำหรับคุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทร นั้นท่านเลือกเพลงโลมอนงค่ะผลงานของพิมพาวันและเฟื่องฟ้ามาขับร้องนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามที่ชนะเลิศฝ่ายหญิงก็เลือกเพลงดอกบัวซึ่งเป็นผลงานของสนิทสอมาขับร้องอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันทราบก็คือคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่2สำหรับนักร้องฝ่ายหญิงนะคะต่อจากคุณทัศนัยค่ะโดยคณะพันตรีศิลปะเป็นผู้ส่งคุณธิดารัตน์ก็เลือกเพลงห่วงรักเหวลึกมาขับร้องฟัง3เพลงเลยนะคะเริ่มด้วยโลมอนง

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่นักร้องซึ่งประกวดการขับร้องในปี2492คือคุณบุญช่วยคุณทัศนัยชอุ่มงามซึ่งได้ที่1ของฝ่ายหญิงและคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่2ของฝ่ายหญิงเราได้ฟังกันไปแล้วนะคะคราวนี้ฟังคุณพรทิพย์คีตเสวีหรือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อชมจันทร์ต่อด้วยคุณณรงค์ธนวังน้อยเพลงสูงสุดสอยผลงานของคณาจารุกนกและสิ้นสวาดเป็นเพลงที่คุณแน่งน้อยสงวนรักขับร้องคนแรกเลยค่ะเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทย

ังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะสีไทยการละครของคุณเทิงสติเฟื่องค่ะเพลงตัณหาโดยคุณลินจงบุญนครินทร์และเรือมนุษย์คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐนะคะ

อีกเพลงหนึ่งที่คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะศรีไทยการละครก็คือเพลงรางวัลชีวิตคุณชัชดาพรรักษณเวศขับร้องคืนนี้ทูนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เหมิงซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนียวซง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟末期都杀跟那王子台

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
6: ็ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอมสิทธิบัตรทองสมมติใจเนี่ยหอมสิทธิบัตรทองหล่อสิทธิบัตรไปจมบาทยังในท้ายมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนก็ไปตู่สมมติใจคอมมอนหรือเสื้อใจคอมมอนอย่างดีเสื้อใจคอมมอนประกันสังคมเสื้อใจคอมมอนข้าราชการเสื้อใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเสื้อใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเสื้อใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเสื้อใจคอมมอนข้าราชการการเมืองเจ้าหัวใจเนี่ยหอเศรษฐินบัตรทองหล่อเศรษฐินบัตรไปจมบาก็หมดใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมูลนูหอสปสช .1330 แล้วกูต่อเทีย
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

nhau sông ý chồng nè chữ cái tin nính chàng suốt lao chua nú văn phút nú tỷ chữ lu dị lìn du sông ó chén chữ bùa trào chậu chua nú nuan giang chua lu chua lì nghề nên gạo ó tụ cha cử càng nú nua yom bùa bi kí giang chua lu chua lì nghề nên gạo bé tụ cha cử càng bi kí yon nà chua sông nua yò nên xong đợi nữa cú do chùa sành vang dòng xa cho khăn tròn đồ sư tông chùa hà lưu mong đợi lưu sến chân mại tuân chứ y chồng nạ chứ cử tí nín chàng suốt lơ mà uốn đế nữa nội chè cú tao cho trá mì sành vang y sang lưu cha hà tà thảo ú lú nỉ nuôn chú mà cú mua cho lù cho cho bế suốt lơ tao lù công kế lo xe ua kê tăng lơ mà uốn đế nua nội chè cụ thọ bế chó nạ chú cử tí nín chàng phong dư suốt là cử mê ngang lù sai hà lù nông nhó chú ăn đầu phết Facebook hay nhó chú hú TikTok mà thọ mê suốt là băng chùa cột lấy cột chè ý lên ý chè bú chùa phết xó vò thọ Chiang Mai AM ý chanh bào bùa xàng chậu trào kì lô hớt mà ua trong đầu chú mê chú chú lên chú thù cử luôn rú cú nhó ua phong dư ua kê lù băng chùa chân càng đủ sư tông chùa hà lù mong đợi lũ sến chân mạnh mà cô vẫn hay che sa hà ta thanh khi nua mê sốt lờ duẩn rù của nhó ua phong dự ua kê thậu pi mong chủ chùa thậu sao mà chuan giữ nua nuôi chè của yo mua chó số sư cho lù thẳng chùa pê sốt lờ tàu bao bà trắng số sư thân đê nua nuôi chè của yo cho các lù thẳng hà chùa đợi chó bạch sa vadi can hèn rát xong o chênh chứ bùa trâu chọc chua nua hó hà ta mua chó tốn hình cư hạ ta thó dươn ụ thòn chống bảo lê chàng mà chào lê sang nua nô chè cô tàu mua chó nụ chứ cá xuống can khang bố cô tàu tàu tuôn thua tàu hà lê nua hạ ta chào lê lúc rồng càn lông thà biên phưa bạc sơ đi can hàng rát xong o chanh chứ bùa chào chậu chua nô chè la sụ đó mua chó tốn hình cư lông thà biên tăng trò dò cầu dì chụt dì chào o lán lệnh nua mà mua cho tốt nên cử phản kênh phít chả là nà khu nà sống bản lậu tăng cho dò chua chụt chứ châu ý lán lệnh mà tăng sư nua rất thà bàn bố cú mua phái ua cho cư hà ta mua phái ua ốp bảo dò cho bầu thân đê dò cho cư hà ta dò cho cú cho cú cư hà ta mê ลงทะเบียนเอเมผ่านเกณฑ์ละโลไม่จะเลยซื้อเกียร์ต่อเนื่องหรอต่อเนื่องหรอมงหรอหนูเจมัวยอเจ้าจุดเป๊ล้านเลงหนอมาจอกู้คือไม่ผ่านเกณฑ์หนอละหนูเจเมซื้อช่ออวดลังก็ซื้อเหล่าเมจะเลซื้อต่อเนื่องพี่แกมองซื้อล้อรูปหยิกลิ้นตู้หนอมองมองเรื่อยๆจนกว่าหาตายโยมัวเก๋กังคือลงเป๋าหนอหัวยอปังเป่าที่อ้อคือยอจอช้าหนูเจ็บมั่วยอไปจุดอีล้านแรงมาจอหนัวจอคือไม่ไม่ยอจอช้าหนอมาไม่ผ่านเกณฑ์เหล่าโลหนูเจ็บไม่อยู่จู่เต้ายืนยันตัวตนหนอไม่อยู่จู่ยืนยันตัวตนอวนเต้ไม่ทะเลซื้อเต้ามาจอคือยอจอช้าโลเท่าคือไม่ยืนยันตัวตนไม่ยืนยันไม่เลสิทธิ์ตั้งเลยโลหน่วยเจ็บยอปีซื้อจวนนูติอีลูกเก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนอมาต่างซื้อนัวเจ้าเลยคือจอหนูจื้อปัวเต่าชนจวนเหล่านซื้อหาตามั่วจอต้นเองคือยื่นอุทธรหนอจงเกินเก่าเลยชาจูเลนเดอร์เปล่าล้านเล่งมาเฟงดาวนุเจยนชื้อเต็งเหม่งยอเชนนเออยนชื้อเต็งเหม่งยอร่างเชมาจอหนูจื้อปกุหาตาปัวตอเคระบบจวยยื่นอุทธรจื้อรอเถาคือปัวเคลอยยอนุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูอยัวเคลอมมังจูนจวนุตินุติไปเจ้าอีรู้ยี่ลินดูหนัวหอมากูเจ๋งมั่วเสือเห่าจัวจอคือฮาตาเม่สั่งสื่อยัวยื่นอุทธรมากูเจ๋งมั่วรู้เสือเห่าจัวเม่ท้อยื่นทบทวนสิทธิ์มามั่วจงเกิงเก่าอ๋อเปล่าหลานเต่าเลงมีนจือฮะมาจอหนุ่มจูปัวฮาตาจอเต็งเหม่งเฟ่งเต่ากึนจือหอเปล่าเจ้าอ๋อเฟ่งปัวหนุ่ยเจย่อจอตัวหนึ่งคือฮาตามั่วกรรมสิทธิ์ถือครองอ่า
cho chế nó nở mà vị lên đó cho nụ chú bố cụ tọc hết cho mê mua bình sự cư hạ tạp dương ủ thòn cửa cha vị dương hạ tạp cho tốt nên cứ mê mua cho chế cứ dương mô tò say cứ tư cố cố là cậu chứ xong mong là cho chế lưu cứ tư cố cố là dân nên cậu xong chi mong là nơi chế mê cho nụ chú bố bạp kên lỡ bố bạp kên lỡ chế nhó chuồn đọc khuẩn sông chế bố bạp kên lỡ mê chứ chôn chứ tên mẹ khuẩn tạo lỡ nơi dương hạ tạp ขนส่งปัวตื้อปรับเกณฑ์จนเมตื้อชื่อเหล่าหน่วยเจ็บเมตรกังมงมีวันต้องเต่ายื่นอุทธรณ์หอยจุเต่ายื่นอุทธรณ์มาหน่วยจื้อมอดเต็งแม่ขอนัวเหล่าฮะชื่อตั้งเล่นเต่าอีกขอเต็งแม่คือจ้อต้นเองคือเมื่ออันชื่อเจ้าตัดสินเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเจ้าจ้องย่อจนเดาอีล้านอ้อแสนหน่วยเจ็บย่อจอต้นเองคือย่อๆเอเจ้ามัวลุ่มเปเจ้ามงสวมสิทธิ์อัวอีตูคือยอผู้ถือหุ้นหนอมาจอคือเล่นหนัวโดยเจเมย์อยู่สู่เตามงอวนเต้าเต่าถอนเต้าเต่าหนอเจลู่จนเดาจอหนูจื้อกระทรวงพาณิชย์ปัวไอปัวอยู่หลงเป๋าจนเมย์หนอวิยอหาตาเต้เล่นโดยเจกูเจ้าเปมงย่อๆจะเล่นมัวหุ้นโลมัวอุ้มมัวหนวดโดยเจคอนเต๋อเมย์มัวเป็นสื่อมองทอจอหนุ่มสื่อป้อเต่าเหาะมองจัวกระทรวงพาณิชย์หัวหาจูนเดาจอตัวนึงคือเมย์มัวเบกูจะพูดถือหุ้นย่อจัววิสาหกิจเพื่อชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยเจจอนเต๋อเจป้อตัวมัวลงเป๋าหลักเกณฑ์เหล่าเจเมย์จะชอบอวดลังชื่อเหล่าจอหนุ่มสื่อป้อเจเลยลงเป๋าอัตโนมัติได้ชื่อมาเมย์จะจู่ยื่นอุทธรณ์เหาะยื่นอุทธรณ์เอจอหนุ่มสื่อป้อชาเลยยัวพิจารณาเมย์เลยเก๋กังคือฮาตาเมทอคือยัวสังจอกังเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอยื่นอุทธรณ์เนอะมาทงกับกูหาเหาะยอเมลึงถือคือฮาตายื่นอุทธรณ์หนูเจ็บปุ๋ยปุ๋ยรู้เสียเหงมจุนยัวนุติไปเจ้าอีรู้หยีลินดูชงออเซงซื้อปวดเจ้าเจ้าจัวเหาะฮะปุ๋ยมัวรู้เสียเหงคือเท่าไม่ยื่นอุทธรณ์เลยโลเอมัวเก๋กังคือฮาตายัวจูแก้ไขข้อมูลส่งเอกสารเพิ่มเติมยอจอหนูจื้อปอสังเตาหนอหนูเจ็บปุ๋ยปุ๋ยรู้เสียเหงมจุนจัวนุติเน่งเก่ารู้จัวลินดูชงออเชงซื้อปวดเจ้าเจ้าจัวฮอตัสมาโยสุยื่นอุทธรอวนเดเอเมยื่นอุทธรอวนเดภายในลู่ลีหนัวฮอช้อยเจเขาลู่ลีหนัวนะวิยอฮาตาเต้เท่าเจเมื่อเปจอนะจึกตินิงจางเตเลงเมฮอมงลามงเตโลลู่จื้อแย่งโลเจเมมาเลตึเขาลู่ชะเฮเมมังเตาสุตองตัวนงกูหนัวเจปังจื้อเตาเมหลอวิยอฮาตาเขาลู่ชะเฮหลอพวกเคระบบเจยูฮาตาเราเกลือเชื่อเจระบบในเกาหลีเจยศชื่อเตาหลักมาเมยศสู่เตามั่งนะเท่าคือฮาตาเมย์อายุนอุทธรตังโลนุเจจอนุจูปอยัวประกาศผลอีชื่อหล่อจัวนุติอีลูกเก่าลินดูชงออเชงจูปวดเจ้าเจ้าจัวหนอเอยูฮาตาเมย์จักันยุดอุทธรอีชันจือเอไม่ผ่านโลนุเจไม่เจเลเตาซื้อแกปีหล่อลูกเก่าลินดูมองหออุตสุมาเยลิงคือจือผ่านเหล่าหน่วยเจชอตูชาเนอะจอหนูจือโปกูหัดเจงมั่วหรืออย่างคือยลุปังจวดจวนซื้อห้าอ้อเอหอต่อใช้หาตาโป๊ปมั่วจอโครงการหรืออย่างคือลุปังจวดมากูหอมมั่วจอลุถังได้หนัวจวดสดแล้วเตาเป้าหาตาเจงมั่วจอเปเสงคือหาตายื่นอุทธรณ์จ้องเกินเก่าเอเมลิงตือคือไม่มั่วเฝ่งโลเอเมจื้อเต้งเหม่งเดาจออังก็เชโลมั่วหุ้นโลหน่วยเจมีอยู่สู่เตายื่นอุทธรณ์อีสานจื้อตรวจช้าอ้ออยู่สู่เตายื่นภายในรู้ลีหนัวมากูจะลุเจ้งตองเลยหนัวจัวสดเล่าเต่าเป้าเลนหัวเอ็นซื้อมองนัวหนูเจกูยัวจอกังลูจออีช่างเกลอเจจวมเป๊ะสดเล่าลูกงเกลอเจอวเกเออีปลาหนูเจกูหมักจอกังลูมัวหรืออย่างจอลูทางจัวเป๊ะสดเล่าเต่าเป้าเอกูยัวลูจออีช่างซัวปังเสงกูยอปอท่อช่างซัวปังเสงกูมัวลุ่มเบฮาตาอยู่จื้อลูซัวเก่งมาช่างหนัวยัวมัวจอจัวอีเลงคือเตาทอตัวทอใช้มินเจออะอีเลงคือเตาทอตัวน้อยเจยออีตุนาเจเสงมงช่องย่อจัวปากคาเก่าทอปอท่ออีช่างซัวปังเสงหาตันยูจื้อลู่ซัวเก่งโนมากูปังเตาหล่อเจกูหอมมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูห้ามัวจออัวเกลอเจจัวเป้สดเล่าลู่กงเกลอเจน้องอัวเกเออีปลาโนเจกูมาตะกั้งลู่มัวหรืออย่างจะลู่ทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าอ๋อ

mà chuẩn chữ nua nuôi chè cú yúa cho cắn lù mua y trang số sự cho lù thẳng chùa bế sốt lâu tàu bao mà đợi trang số sự nua nhỏ chuẩn đợi cho nụ chữ cư hù hà ta xâm lăng ngàn sắp hay còn nám hẹn chát cú tàu tự tua chánh tổng chùa bế chó nạ chữ cư tí nên trang sốt lâu tàu bao hà tàn tu nua yếu mua nàng lù lù hẹn lẻ hó mà sốt lâu yếu tàu chánh phang nua nơ vì yếu hà ta ล่องมรสุมหรือเตาพัดผ่านจวตัวจวนดอกพังเก่าเตอฮะย่อจวดพังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาหนือกู้มั่วเป็นสื่อคือฮาตาชั่วมุงจวดทะเลอันดามันฮะตัวจวดเตเฉิดไทยฮะย่อจวดอ่าวไทยหนอมาวิเลนเต้าหนูเจ็บหนือยัวอัวจวดหนูติเจ้าจูหนูติจั่วลู่ยิลินดูชงอเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวยัวมั่วนางดาวฮะเก่งขอเชิญมานางยัวลู่ลู่เห็งเลหนัวจวนดาวดาวขอเชิญจื้อหาย้อจั่วพังเก่าเต้ย้อจั่วพังภาคตะวันออกเฉียงเหนือพังนู้ตัวพังจวนจางพังจางอังเตตื้อสื่อเลยเนอะมาจอหนูจื้อปัวชะเลเช่าจื้อจอไปเสียงคือย้อจั่วพื้นที่เสียงจางฮอจะเลมั่วเกรงยังปีเกียชัยชัยฮาลิงถือคือมีย้อจั่วขอเชิญคือเพ่งเถาตื้อนางลู่ลู่ลู่เฮงเออวัวจั่วหมดเลยยังหนูเจย้อจู่เต่าเจงฟังหรอฮะชื่อตั้งเล่นเต่าย้อวัวจั่วหมดเลยสังสือมั่วต่อป้อเป็นเผาเต่าวิโยหตานางยัวลู่ลู่ฮะนางยัวเจ้าเอาไปนู่เลยอ๋อมาเมย์ลิงถือคือย้อจั่วพื้นที่เสียงมาย้อจู่เต่าเจงฟังมาจ่อพื้นที่คือจ่อหนูจู่ป้อเต่าตัวเจงตรงฮะตาย้อจู่เต่าเจงฟังมามั่วเจ้าเลยหนัวหอจ่อเสงคือย้อเต่าเจงฟังมั่วเจ้าเลยหนัวย้อลู่เสงแจ้งไห่ลู่เสงพะเยาลู่เสงน่านลู่เสงอุตรดิตถ์ลู่เสงพิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่ฮะลู่เสงภูเก็ตมาจ่อเสงคือกูตองหาตางหนัวยมมวนนางเตานางยูลู่ลู่หรอเล็งตือคือไม่ย่อจ่อเลยจ่อเสงคือเตาหาตางย่อจ่อพื้นที่เสียงเตเถาไปมองมาเฝ่งเตาหนูเจเปยัวย่อจ่อไปตรงต่อซาโลมาขอติ้งเหม่งคือเป็นชื่อหยดเลยสังชื้นหลัวนางลู่ลู่ลู่เห็นฮะเตเถาเจเปลู่จ่อหนูหอย่อเจจวนดูเล่แล้วชื่อย่อจวนเดอร์ขอเชิญคือฮาตาย่อลุไทยปัวฮาตาทางผ่านน้ำเนาะเขาเกลนือเขาอยู่กลือเจ้าเลยไปจอดจอดเจ้าจวนือมั่วเป็นสื่อลูกกัวไปเตจอเตาฮะไปเตกงเตลงมาวิเลนเดอร์เล่นถือคือไม่ย่อจบพื้นที่เสียงอยู่เตาเจงฟังเนาะนุติเจ้าจูนุติจัวอยู่มั่วนางเตานางอยู่ลู่ลู่เฮงมาวิเลนเดอร์เมย์อยู่เตาเก๋มองเขาตื้อเนาะหลอกกูอยู่เตาสวดสื่อจวนเดอร์เก๋จังก็จังเช่ฮะนางลูลูฟัวจัวหลงเปาเหล่ามาใช้ชัวทุกเข่งตัวสองหอสั่งลูชัวหนัวมัวเก๋เช่าจู่จัวไปจ้อน่ะจึกตีนิ่งจางสดเหล่าเอเมย์ย้อจัวขอเช่าตื้อฟัวจัวจงเลยจางซื้อสองต้องเต๋าฮะเดาสุดต้องตัวคงเก๋เราเฉยทางเปเตาจนเดินดูสุต้องจัวฮาลุมองแต่รู้เสียงจังใหม่เดาตัวเตาจัวทุ่งเบอร์สุต้องคือยอบสุนจื้อเป๋อ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างฮะคอมเมนต์ตัวเตาจัวเพจเฟซบุ๊กคือยอบสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเหรอฮะจะพึ่งจื้อคือยอบจะหูติ๊กต็อกนั่นแหละไม่กูส่องต้องเตาตัวทางเปเตาเนอะเออีปลาหนูเจกูก็แย่งกูมันรู้เต้ไม่จอมต้องเตาหรอเอ็นจื้อมองนัวหนูเจกูยมมืออีจังสูมองตัวจะหลุดสังจวมเป๊ะจอนะจึกตีนิ่งจังสวดเลยเตาเป้ามาจังสูมองตัวหนัวชื่อเซ็งยอจอกือตี้เสงมงย่างมาตูสั่งจังสูนัวยอตุกือฮูฮาตาเหย่าจังแย่งเสงย่างฮะตุตู้คือฮูฮาตาบัวชาวเสงย่างย้อจวนลู่จอปังเกี้ยในเราชื่อปังเกี้ยเสมิงดักลู่เสงแจ้งใหม่ย่ออ้อเล็งคือสั่งจังสูนัวตูตังชื่อเน่งย่อเหย่าใช้ชัวเสงย่างย้อจวนลู่จอปังเกี้ยในเราชื่อปังเกี้ยเสมิงดักลู่เสงแจ้งใหม่มือเตาตั้งสื่อเน่งเหล่าจวนนูติอีลู่หยิลินดูนัวมาจอกุตี้
จอตุกีปวยยอวขอจือจัวนูติเจ้าลูหยิหลินตูหนัวยอจมงฟงกางเราสือจมงใส่จัวนูติช่างลูหยิหลินตูหนัวเอทอมัวจังสูหนัวสังจัวอีจงหนะจุกตินิ่งจังสวดเล่าเจ้าเลหนัวสังจัวหนูมังเสียงย่างให้จุกตีเสียงย่างตั้งชอย่อจวนเดาลูจอแม่ตาละจูมงสังจัวจ่าจังเสียงย่างให้จุกตีเสียงย่างตั้งชอจือตัวเล่งตีมเบยย่อจวนลูจอดงสามหมื่นฮะจวนจือสังจัวพ่อหลวงจูสื่อเสียงย่างให้จุกตีตั้งชอจือตัวเล่งตีมเบยย่อจวนลูจอแม่แจ้ฮะจวนจือสังจวนเสียงสัวเสียงย่างให้จุกตีตั้งชอจือตัวเล่งตีมเบยย่อจวนลูจอผานกโกกจวนจือสังจวนอังกาพังเสียงย่างให้จักรตีตั้งชอย่อจวนลู่ชอแม่สาจวนจื้อสังจวนจู่ย่างถนอมวรกุลย่อจวนลู่ชอแม่สาฮะจวนจื้อสังจวนก้างพัวเสียงย่างฮะจักรตีเสียงย่างตั้งชอย่อจวนลู่ชอดอยปุยฮะจวนจื้อสังจวนสวนล่งเสียงย่างฮะจักรตีเสียงย่างตั้งชอย่อจวนลู่ชอหนองหอยกู้ฮะจวนจื้อสังจวนจู่ปั้วเสียงย่างฮะจักรตีตั้งชอย่อจวนลู่ชอหนองหอยชาฮะจวนจื้อสังจวนจังติ่งเสียงห่างฮะย่อจวนลู่ชอหนองหอยชาฮะจวนจื้อสังจวนเงี้ยกู่เสียงย่างฮะจักรตีเสียงย่างตั้งชอย่อจวนลู่ชอแม่ขี่ฮะจวนจื้อสังจวนย่างเหล่าฮะย่างชูเสียงช่องย่อจวนลู่ชอผานกกฮะจวนจื้อสังจวนย่างว่างเสียงว่างย่อจวนลู่ชอดอยปุยฮะจวนจื้อสังจวนลากไก่เสียงท่อย่อจวนลู่ชอห้วยกว้างฮะจวนจื้อสังจวนจ้องเต่งเสียงย่างฮะจักรตีตั้งชอย่อจวนลู่ชอห้วยแล้งจวนจื้อสังจวนตุนย่างพัวเสียงช่องย่อจวนลู่ชอนาปะแป้นแต่ลู่เสียงแม่ห้องสอนฮะจวนจื้อสังจวนชาจือเสียงย่างฮะจักรตีตั้งชอย่อจวนลู่ชอบ้านพวยฮะจวนจื้อสังจวนพ่อหลวงเสาเจาะเสียงย่างฮะจักรตีตั้งชอย่อจวนปางหินฝนฮะจวนจื้อสังจวนจ้วนล่งเสียงย่างฮะจักรตีตั้งชอย่อจวนลู่ชอกองสางฮะจวนจื้อสังจวนเจ้าจั่งเสียงย่างฮะจักรตีตั้งชอย่อจวนลู่ชอห้วยงูฮะจวนจื้อสังจวนช้างสู้เสียงย่างฮะจักรตีตั้งชอย่อจวนลู่ชอไปจ่อจวนลู่เสียงตากจวนจื้อสังจวนตู่จื้อกลั้งเหล่าบวมไพรฮะตู่จื้อกลั้งเหล่าเย้งเสียงว่างฮะจักรตีตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเบฮะจวนจื้อสังจวนย่างเย้งฮะจื้อกือป๋อย่อจวนปังแก้ปังโอ๋งฮะจวนจื้อสังจวนตู่เหยื่อยี่จื้อเซ็งฮะย่างอาฮะจวนจื้อสังจวหวังสัวเสียงย่างย่อจวนลู่ชอหน้าห้องใต้ต่อกันเกินัวสังจวอีจงหนักจื้อกุฏินิ่งจางพงยืดตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเปย์อ๋อคือเม่เต้าเป้าจู่ตูตังสือเน่งคือย่อเหยื่อใช้สัวเสียงย่างคือย่อจวนลู่ชอปากแก้ในเราชื่อปากแก้สมึงดอกลู่เสียงเช่นใหม่หนุ่ยเจตวนจูปังใช้ปังลู่หอมาคือตีนิ่งจางเจ้าจ้องเกินเก่าเอจังฮะตาตัวจื้อจูเม่เบ้ฮะจื้อจูเม่ลู่ชอเม่ลู่เสียงนอหล่อเม่ชอสังเลยจ้างเอเต้าน้อเหล่าหนุ่ยเจสุดต้องจัวอวยอีลู่ชัวสังท้องเปล่าจัวไปจ่อหน้าจื้อคือตีนิ่งจางสดเล่าเอย่อเม่เต้าน้อเหล่าตวนจูปังใช้ปังลู่หออวกจื้อจัวนู้ติเจ้าลู่หยิหลินตู้หนัวอยู่เจ้ามึงฟงกังเราสือเจ้ามึงใส่จัวนูติช่างลู่หยิหลินตู้หนัวเอตู่สังจังสูหนัวยอเหย่อจังเย่งเสียงย่างฮะตู่ตู้บัวเฉาเสียงย่างกือย่อจัวลู่ชอปังแกะในเราสือลู่ชอปังแกะเสมิงยออ้อเล่งกือสังจังสูหนัวเอกูหอมมวยเจ้าลู่ช่างเต่าลีหนัวจัวไปจ้อหน้าจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าลีหนัวจวนจื้อหนัวนุ่ยเจกูหอยัวจอกังลูจออีช่าง
เกลอเจตัวเปสวดเล่าลูกงเกลอเจอวยเกอิปลากูใช้จนต้องเตาคือเมียชาวตัวนุเจกูหมางจ้อกังลูเต้นต้องเตาจัวเปจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่าหรอเอกูยอลูจ้อลอวือเสงท่ออีช่างลูจับเปล่งยัวลูจ้อจัวอีเล่งคือเตาทอตัวยออีตูน่ะเจเสงมงย่างย่อจัวกำแพงเพชรมาก็กูหาตาทอลอวือเสงท่ออีช่างลูจ้าช่างตือลอเตานุเจกูมัวช่างลูจับเปล่งจะลูจอจัวเปสดเล่าเตาลูกงเกลอเจโอเคเอ้ยปลามาจากการลูเต้นเต้าเต๋อ

มาต่อข้างรูเต้นต้องเต้าจัวเป้จ๋อนะจุกตินิ้งจางพงยืดสดละหรออ่าอีตูจือเจเสียงมงห้าย่อจัวลู่จ๋อแม่ราน้อยเด็กลู่เสียงแม่ห้องสอนกุนเต้าซื้อต้องตัวทางเป้อ้วกเก้ฮะก็ขาดตัวหาตาย่อจัวเต้าเมลู่จ๋อโนมานางนี่ลู่ลู่ลู่เต้าอีลู่ลีเปียเหล่าจือตูเลมาเมเต้อ่าจือส้มยวนลู่ตังเหล่าโลหน่อยมากูกูจอดหลังจุกก็หาตาเข็งหลังหาตาจวดชั่วจอนางหนัวมึงจู่จวมไปจอนะจุกตีนิ่งจังกูย่อจวลู่ชอนตรงเต้าเอ็มปังจวดจุกโป้เตะกงเตะลงหอมาเตะเถ่าเจลุ้นตู้นี่หอช่องเลยหนัวหอขอกูนางลู่หน่อยเจนื้อพื้นที่เต้าหนึ่งโมความชื้นเราชื้นนองนองเจนางหอลู่ลู่เลยเตะขอเชยนางชื้นลู่แล้วหอชื้นลู่รอเลยเจนื้อช่องเลยหนัวเอ็มเช้าลู่กลางลู่ชูปูจวไปจอนะจุกตีนิ่งจังพงยืดชัวๆเล็งชัวตูนะฮะอีเล็งพงยืดป๋อเสงมัวก็กูขาตัวหาตามย่อจะรู้เสงต่างมาก็เช่าตัวกูจูเป้าหาตาย่อเอไอเช่าจุก็ลอยสื่อเลยจังอ๋อมากูขาตัวหาตาย่อจะรู้เสงต่างมาฟัวจัวกูจ่าฮานอหนอฮะอีเล็งพงยืดจวนจือฮะนันทยาแซ่ว่างก็กูขาตัวหาตาย่อจัวปังโอ่งมานางลูลูเลยมาอ้วนจ้องเต้าจัวเมย์ชัวๆเล็งชัวตูกือขาตัวนะเอลูชหาตั้งเราเจตั้งคีนัวกูจวม้อนดูสู่ต้องจวฮาลูมองเดอลูเสงเชียงใหม่หูเต้เชอไทยจะลูเสาบ่าวเลนัวเหลือซื้อเออีจังจองดูเถาลูชหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งมาตรกันลุนชื้อหนาลวมเป้าหญ้าจวลูชหาเดอหอเอกูจวเสาบ่าวเลนัวเหลือซื้ออวดชมเดาจวเมสดเลยเป้มาตรกันลูซึนซื้อตัวสดเลยย้อน

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
5: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณ วนรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花木的花啊，阿么啥？你莫花你啥梦啊不？李叔我多次的话，别了我阿雪花不？阿我李叔我把家公我们家他进买啊，扫把套进买买回到啊，买个些个斯坦尼วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้าง่ะในแบบสมมุติความยีจึงมุ่งมาติดความด้วยง่ะที่มุ่งลงมันยังเฮยีมุ่งความยีสามโมง่ะนาทีเนี่ยความยีเฮยหน่ายเนี่ยทีนี้เรียนดูอย่างช่วงง่ะอาทิตย์นี้ท้าววิทยุว่าดูจะมองไม่ยังไงว่ายีระบบเนี่ยเฮยระบบเอเอ็มง่ะอันนี้แปลว่ายีครึ่งความถี่ของเฮยที่ตัวลิฮะสิทธิ์โฉวะจูเนียดูแลชุมชนไงอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดไงฟิสบีพิงไงคือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮงไงทำไมครับโวฟิบูดไงอามาว่ากดติดตามได้บ้างไงอามาเฮกดติดตามได้ไงที่ยังเอาจุดแพ้โวเชียวความเรื่องนี้เกิดไงเอาโวลิสงุนด้วยมังงูเป็นยังไงที่ยังมาเฮงี่ควาด้วยไงแน่ๆเป็นยังเฮโฉมควายี่เจโมดุทีมูลองเป็นยังี่โมควาญิงสามโมนาทีเนี่ยควาญิงเหอนาเนี่ยสติเนี่ยดูอย่างชั่วคราวอาทิเนี่ยงาวิชควาลงเหอธรรมะปีมาเอออาทิสตาจินชะงาธรรมะเหอแต่กระโดดไปกับวัวเหอยิ่งเขาเหอวัดที่สุดโจงาไม่จัดสุดโจงาอาเมื่อสักที่จิ้มหมายงูเป็นยังไงที่นะเชื้อ HIV เป็นไงมังงะชื่อว่าโรเอ็ดนะแบบเดาง่ะเอทมังโง่ไม่ยังอ่ะอาเมืองสังโง่ไม่ยังเธอวัยรุ่นไงเธอวัวจะกลัวจะเหมือนเธอไงโซตันเต้าเขาไม่ยังเคยยากมาป้องกันชิงอ่ะที่ไม่ยังเคยผู้ป่วยเธอสุวาณสุงไม่ยังวัยรุ่นระบบว่าทำไงยุคข้อมูลยังเคยยิ้มมือสัตว์กู้ยาวัดลีจูชิงอ่ะอาทิตย์นี้ซึ่งติดโควิดงูไม่ยังไงที่ติดโควิดแล้วไม่เคยเชื้อ HIV ไงเธอรู้อินามาหนึ่งสมัยเคยยิ่งฉีดตัวละมั้งอ่ะฉีดเหี้ยวะฉีดเหี้ยวะคนได้มางูบ้างสุดซ้อนยูไม่ยังเคยทิ้งยูมาเนี่ยลาเนื้อวัดส์ทิ้งยูมาเนื้อวัดที่นั่นหรอกอ่ะอีทั้งมันยังเคยว่าสู้ยึดข้อมูลจากมังอ่ะสู้ว่าติดโควิดละมั้งอ่ะอาทิตย์ว่าสูมาโกมาตุยละมังมาโกหิละมังวายนั่นระบบว่าดามาคือมีอะไรช่วยไงทำไมยังคือสูกลามาคือยิ้มมือสัตว์กูยังงานที่นี่ที่ยังไปคือสิ่งที่กูมาอย่างคือสิ่งว่าที่จรวงงานทำไมยิ่งสิ่งมีอะไรยังไปคือเนื้อสูมีอะไรคือยิ่งคุยยังคือยังไปยังคือซึ่งว่าคู่ความยังคือไงนี่จีลีคู่จีดีจรวงงานมีอะไรยังงูไม่ยังคือวัวคือว่าพี่อ๋อไม่ได้สอนยังไงเพราะว่ามาป้องกันยังไงพี่ขวัญว่าอามาตันใต้ยังเพื่อไงวัวที่วัวหอว่าถุงยาทำมาเกื้อมาเพื่อมาเยี่ยงว่าป้องกันยังมาเพื่อมาเยี่ยงยังไงวัวนุพี่อ๋อไม่สอนยังไงเพราะว่าเพื่อมาสอนยังว่าวัวตันใต้มาจุดปั้มแบบจะมันแบบไงยินหน้าจงอ่ะมันจะมาเพื่อมาเสื่อชงไงที่แบบไม่ได้ที่ฉันพูดงั้นอามาสัตย์จิ้มเหงาไงยาไว้รู้เหรอมาป้องกันผู้ดูนั้นสุขที่ดีมีอาชีพไงที่บ้านผมไม่ยาชีพง่ะมาเหอะที่เกิดจะไม่ใช่ง่ะเพราะว่าเหอะที่ยาจำมง่ะแต่ก็รับว่าผมมาป้องกันเพื่อไงผมมาซื้อไงนู่นนานจวบจวบง่ะที่เพื่อมาไงผมที่ต่างต่างของผมไม่ยังคือไงมาเหอะป้องกันยังไงแต่การวิจารณ์ดูไงว่าใส่ถุงยางยี่ห้อไงมาเหอะทำมาปีมาเหอะแต่แจ้งตัวอย่างง่ะมันก็ยังคือเจ้าผมมันก็ติดมามากกว่าชิ้นผมไปอย่างนี้นะท่านพันในเรื่องผมเนี่ยชาคลายมันก็มันจะชิ้นไงนกวันนี้จะแต่ใจยังทีเดียวทีนี้สัตว์มีทีเดียวกลัวว่าชิ้นไงชุดเกี่ยงอ่ะที่แบบมาสับแบบที่มีอย่างนี้แบบงี้ยิ่งกดสมองกดหัวเนี่ยยิ่งจะลีกดสังเกตมันยาที่ตันต่อเขาแบบไงมาป้องกันยิ่งออกมากาว่าทุกอย่างมันก็แบบนานมาคือจู่ว่าชิ้นไงแบบมาสักจิ้มมาเนี่ยคือนานหรือสับแบบก็มีอย่างอ่ะมันก็ชิ้นยาวสิ่งที่สิ่งที่คุณมังอ่ะที่ยังมาเคยหัวสุดเนี่ยบ้างอ่ะที่ยังทางไปช่วยงานมาเคยสู้ว่ามากุญย์ละสู้ง้อยิ่งสมัครจะสู้เคยสู้มากุญย์สมัครเคยก็มีอะไรง่ะว่าเป็นคนไม่เคยยังเป็นยังเคยที่ยังมาเคยหัวไปเคยอะไรยังยังไปเคยยังเคยหัวมาสึ่งอ่ะอะไรเคยลีกว่าสู้ว่าสิ่งที่ดูสมัครไม่ตรงอ่ะที่บ้างเคยมาที่เล็กจิ้มเชิงกับบ้างว่าบ้างมาอยู่สุดบ้างอ่ะว่า
giờ nên giờ xí ra cái gì là bị mà nga à vô thì à như quay giờ xong nga à bây giờ à mà cái thứ nhà giờ mà nga à vô giờ cuối làm bè nga à giờ muốn làm bè thì như à mà hơn bè nga à vô cái khoa à vô thì xí phải à phải giao mà hơn nga à mà cái thứ nhà à bong cái gì nga à vô thì xài thu nhà thấy khoa cự ngày mà nhà cái giờ à vô nà phần thì bây giờ à vô thì giờ bây giờ chú chú xong nga mà thế nhà mà trên tới xong nga à thì thế mà thế xong ngô bây giờ hơn nga thì mà hôm qua à mới ra à nên là cái nhà tôi học bị mai chẳng ngại mà ya à bỏ bỏ cái gì thì mà chen từ phần là cho con ngại thứ sa nhi ngà à sa nhi hoa nhi sĩ nhi sư ngà thì hệ hạ của nàng ngà yêu của những người nhà chỗ chữ cụ của ngà thì mà chỗ trong ngọn doanh ngà thì ya à bỏ bỏ chen từ phần là ngà thì chỗ trong mong mà hơi mừng hà cứ liều bỏ ngà thì nhờ aja jamanga tinggal wah wajib baka ni sas zui lango banyak hanga gua lapa cik gua lama ke tikin apa nga yu tigango banyak ke jong wat la nong nga ani jong wat pan nga ati nya jong wat phuket kabi nga ani jong wat tla nga ari nya jong wat satu nga awo sho ho de pi khan de phun ti do phat tai la bo cha su ba nga ba ke te nya zamo nga ti nya wo yi khaw ti ta ra nga ที่จะกังวลไปยังมาคือมีฮิโรฮาเยอะมากไงจังหวัดละนองไงที่ยังจังหวัดพังงาไปไงที่ยังจังหวัดภูเก็ตไงมาคืออาทิตย์นี้ฝาละจะมาเฉพาะงาอาทิตย์นี้คือเอาตัวพื้นที่ธรรมชาติสมบูรณ์ไงมาคือยึดข่าวสารติดตามแล้วก็ปิดข้อเรื่องปิดข้อเอาจากวันแบบลิ้นต้อนแบบมือหาเครื่องพันเลี้ยงของแม่สุริประกาศแจ้งตัวอย่างงานจะมาสจิช่างงาที่มาเทชงโง่ไม่ยังคือที่ติดมางานมาอย่างสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาการเตรียมหน่วยทัพบกกุญสุเตียนสุธีพัฒน์เนี่ยไงยาแจ้งเตือนฟลอมเมอร์พื้นที่แม่ฮ่องสอนเจงที่เชียงรายไงที่เชียงใหม่ที่พะเยาเหาะที่จังหวัดตากไงเอาเตรียมมาจากสำนักงานที่เนี่ยยังฝาตาบังไงบางพื้นที่ที่ก็ต้องมันยังคือมือหาคือเลี้ยงมือหาคือผลิตบ่คืออันจะจอมไงที่ยินดีวัวอยู่บอกว่ามีสัตว์สื่อแล้วบ่คือไงอาวแล้วไปเช็กไว้แล้วมาคือกินนั่งอ่ะแล้วส่วนใหญ่เบี้ยมั่งอ่ะบางทีเนี่ยฝาละจำหมดบ้างอ่ะที่นี่มีก็พวกวันนี้คือเหตุเนี่ยซึ่งอ่ะไม่ยากจะมาเจนที่ฝรั่งอ่ะที่มาจะช่องโง่บ้างอย่างคืออ่ะญาติสนักงานตำรวจไซเบอร์ที่มาเจนที่ฝรั่งอ่ะอเมซาเบอร์กลุ่มมิจฉาชีพมาคืออ่ะวลาวายยิลีสูงฝรั่งอ่ะญาติสูงฝรั่งมาโง่บ้างอย่างคืออเมซาเรียบบัตรสวัสดิการมาว่าสุรังอ่ะที่เรียกชื่อความที่ชาเป็นยังในลังกว่าอีลีมาคือยี่ดุยเนื้อยี่ข้อมูลชาคือบวกคือบรองมาตุเชื่อเพราะว่าหัวเป็นยังไงถ้ายี่ดุยบางงานมายาตัวกระทรวงการข่าวนี้รัฐบาลก็ยี่สุภาพงานบางอย่างที่รัฐบาลก็ยี่สุภาพงานกลุ่มมิใช่เชิงอันนี้บางคือเป็นข้อหนึ่งโทรศัพท์คนเดียวงานว่าไม่ใช่เจิมแบบที่บ่าวโทรศัพท์ยี่ข้อความเอสเอความยังไงยายี่ลิชพัสดุฟลังโง่ไม่ยังอ่ะมาเกิดทันยินดีบ้างอ่ะที่ยาวัตถุฟลังยี่วันยี่ทันยี่งอยาสิเดบมาเป็นยังไงว่าโวรถบียามังอ่ะถ้าตายไปสิ่งไงมันคือกลุ่มมิใช่เชื่อว่าสิ่งสุฟลังยี่ยินดียามังอ่ะยาวิข้อมูลความมาที่เนี่ยว่าฟุบะโอจะมาดูสิ่งไงมาเกิดที่ยาจำมังอ่ะมาเกิดมาเช่นตัวช่างอ่ะที่เป็นยังชอบไงนั่นคือมันซะมึกว่าที่ฟ้ากระนั้งอ่ะอาชีพเราโชคเขาน้องบ้านไม่จ่าตะปูจะสวยไงว่าโกพี่สมชายบ้างไงเยอะมากกว่าเด็กฝรั่งทำไมว่าลิโซหวานีผมมากกว่าเขาแต่ชิฟูบ้างเด็กฝรั่งบ้างเขาแต่คนนั้นยังชอบง่ายโชคเขาว่าถ้าวิธีนี้เราจะสวยไงที่ทำไรสวดตีสุดาคือข้อความง่าย

avo chekho avonga a mbongwa de fola sula he ak bomong chekhanga ati nyinga tema te chek narang tema pi ma nga ati sta chin sha chekhanga tema ge te avo la chula xiang u banyang a yi kom mai ali li a jwa ma nga tema ngwa ta tema pi ma chekhanga a ko la ngwa banya avo yi khaw ge ke mo nga te a la chu nyi wa ma nga wa hobi kho ni dola ni la chula xiema ngwa wa tsa ngwa wa khone ma ngo ma nyang wa chao tan cha sang ngwa a pathe lao se ho ni a wo ta me ga bela ma ngai ta ma a yi chi chi yi ni zang a yi chi ngo ma nya he a zu xi a xi nge de xi ma nga yi ni zang ma nya he fu xi ma nga a ba he zo me xi ji kho te ma nga yi mi ngo ma nya he nai pa ma ro ga ma ga zo a khu be de ma ga la sa kho sa nge ta ma he a khobe dura mahala ba sama ma tsama ai abatema tsapa ko nga mahala tso she ma nga wa tsa dile shi shi nga thama ye khawa ku dwa nga ati bang go banya ga ma sa ga ya ko mai thama dile a pi ma ga li su chi shi shi nga pi hwa wa la tsula pa shi ngo banya yi tho nga a yi si ma ga li ha tsa pe ma nga thong ma ga thama pi ma sha nga ya ba ma ngo banya nga a wo pi hwa la tsula pa shi ngo banya nga ว่ายี่โทเนี่ยคือปัญหาชีวิตสืบไปดูไงอาที่เนี่ยคือจำคุ้งไงคุบิเบมเบมเนี่ยคือสงวนคู่ควันเนี่ยคือหนีจีคัวสืบไปชัวไงที่ถึงมางูมันเนี่ยคือย่าถ้ากลมหมายถูกว่าบุรุษมันยังไงย่าจูการถูกว่าบุรุษเนี่ยคือบ้าตาที่หนีย่าเหตุสืบเหงไงแห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่ไงเอาว่าปัญหาชีวิตมางูมันยังไงอะไรลีละชลชิมังอะไรยิ่งชิมังก็ปังชิวยังมังงอถึงมาปีมังงายิ่งวันที่มังงอไม่เนี่ยคือถึงมาเฮยบังกว่าวอับบาอามาละชิมังงาถึงมาถึงมังงายิ่งมาถึงมังงอไม่เนี่ยกว่าจันทร์ที่ไงสู่จันทร์ที่นี่สุดแล้วชิมังงาถึงมาถึงมังงาสามารถถึงมังงอไม่เนี่ยคือไงกว่าอาวุปิพานุจันทร์ที่ได้ยินตัวอย่างมาเฮสุเนี่ยถือว่าชิแล้วไม่เนี่ยไงถึงมาเฮยิ่งชิสุเฮมีโทษไงมาคือปัญหาชีวิตสืบไปยังไงที่ยังว่าสุดาสีกันยังเงาว่าสุดาขวัดเต็มงาที่ไปได้ไปดูดูดูเงี้ยขวัดเต็มมาคือทำไมมีโทษปัญหาชีวิตไงที่ถึงมังงอไม่ยังนึงอันนู้นอามาลาเซียงบ้านนู้นมาสีก็แทนนู้นว่าพ่อจะจะเกิดอะไรยังไงไปทำไมมีโทษปัญหาชีวิตสืบไปยังไงที่ที่มางูไม่งานนู้นสุดาไม่สีก็เถอะคือสุดาชิจุยเยมังงาสุดาทรมัยเยมังงาอาทิเนี่ยสุดาเชียมังงาอยู่ที่มือมีโทษปัญหาชีวิตสิบเอ็ดงาอาทิบางงูไม่ยังงานที่มือกฎหมายงาเอาละสวัสดิ์ลิปเชียมเนี่ยคือเอายึดโทษเนี่ยคือปัญหาชีวิตสิบเอ็ดมังงาที่มืองัวที่มือปีมังงาอันนี้บางเออชอบงามาคือเอาที่ลีเสื้อตั้งไม่ยังงาเอาสุดสุดแพ้ผมชอบที่ลีปีมังงาอาทิบางอามือสั่งไม่ถือยาในปอมังงะมาเคยย่ามาสักเคยโซซิลีติดตัวยังงะอะไรเขาสืบไปมาเยอะทั้งมังงะมัวเกิดมาแทบปีมาเชียงงานอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังชอบงะน้าปีมามาเคยย่าคืออาทิตย์แหละจวงงะอาบ้างคือเอาละทุ่งเชี่ยวไม่ยังคือมาขางะทายชอบงะเอาว่าชีจวงงะคือพอขวาทุ่งที่เรียกชีละคงงะมังงะย่าคือเอาอาชีจวงคือยิ่งมันยิ่งมันมาชีบ้างไงน้อยแทบแบงก์ที่แบงก์มาขวบก็จะโปรตีฟัวมาอัตถาความยังหัวก้าวมังงะสลัดทุ่งเชี่ยวจะเป็นย่าคืออามาที่เล็กจีไม่ใช่ชาวงาอันเป็นอามากันยังงาอาชีพยังงาโอ้ยมาชีชีนี่คืออันมาจ้าหัวหน้าอันมาพ่อช่วยนับกันที่ช่วยหัวงาเอาความชีพเข้ามาดึงเข้ามาถ้าเกิดจะชาวงาเหมือนที่มาแต่ปีมาช่างงาที่เบี้ยงก็ไม่ยังงานี่มีคณะปีมามาคือที่แหล่งตัวชาวงาที่เป็นยังคือที่ติดหัวหมดแล้วความงาเอาลิซึ่งหัวดมไม่ยังงานไหนยังคือสวมโม่ควายเจมว่าถึงความดูทีมูลไม่ยังไงหนีมุขวันยังคือสามมนาทีเนี่ยควันยังคือนาเนี่ยเสือทีนี้หรือดูอย่างเฉพาะงาอาทิตย์ยังคืออำเภอสังโง่ไม่ยังไงหลายพื้นที่ไงที่ก็หรือต้องงูไม่ยังคือมีฮิโรฮาจัวมาเฮจัวมาเฮจัวงาที่ยังมาฮันเลียมาเฮจัวเอาเฉพาะงามาคือดูสู้อะไรก็เจองามาก็ดูมากว่าชิงาอาทิตย์ยังว่าโลยิสูโลชิสูงูไม่ยังไงมึงหาคือพันเลียมยังคือโลเชมันยังคือตึกตัดชิมจริงอ่ะตัดตาเนี่ยชิอาจารย์ว่าชื่อไม่ใช่บ้างจะกูที่เกิดตัวบ้างมหาลิยันจะกูเนี่ยเชียงว่าจะกูจุลิบ้างว่าอันตรายยังไงหรอชื่อสุเป็นงานมาเถอะที่มา
Ate api ma nga alo sheba ke nya wa te zamo nga legi lega mo ta shin ka shin tu ko ti nga atsa lo ke la la tsu ko ba nga wo he ti le mo nga te ma te ma api ma shanga ati ba ngoba nya nga ra wo shi ko la ke ak mo nga ba ke ti de kwa mo la kwa nga

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ